0: ทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 ไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
4: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำเคลนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
3: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิม และประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
6: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา ระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21เดือดสั้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0ลำพูนวอร์ริเออร์ชนะโรงเรียนทวีเอสซีวิทยา 1-0 ลมสักเอฟซีชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่เอฟซีชนะสุโขทัยเอฟซี 3-2 นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้าย ได้แก่กาบัตตี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วนายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนาศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม10ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรี่ถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Court HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น1
13: นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
21: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
21: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
22: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมจะก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพลังงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกรรมได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอใ ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆ

0: ครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
0: ่
1: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาค
0: ือต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสำลีนะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตให้มีการต่อทะเบียนรถครับ
1: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
0: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับนำสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสนับสนุนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่จะต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: ท้ายในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับ

0: ครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือลำราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด 100% โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จึงมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากเปิร์มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสารกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสารก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขาย แต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบนึงเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ภาพปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการเปิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลโทนิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟิลโทนิเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2500 ประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราไสนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการGLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจโอครับมากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจโอครับนะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีที่ต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจโอมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กๆสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะคะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ
1: ครับ
2: 1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสาร3มันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่าซูเปอร์ไลเซนส์ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะแล้วในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อสส.ที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: เพิ่มขึ้นมาค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ
1: ์อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย60 40ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทย
1: ครับ
2: อายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1. สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สินของกองมรดกครับ

0: สารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตาที่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนว่าเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทำความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดอ่ะนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดบุชลิกครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆนะครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AI คลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันเนี้ยเราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันเนี้ยมันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบจริงจริงไหมว่ามีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือจริงๆว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความรำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามาร

แต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมฆิยะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะคะเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำ

0: ว่าโซเชียลพูฟคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจาก

0: ในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: อร์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเซี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 พื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภาณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
1: นายจ้างและสถานประกอบการที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างไว้แล้วเมื่อวันที่16-30ธันวาคม2567ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน2567ให้เร่งดำเนินการตรวจสุขภาพซื้อประกันสุขภาพบันทึกใบรับรองแพทย์และบัตรประกันสุขภาพเข้าระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ workpromise2024.doe.go.th ของกรมการจัดหางานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มีนาคม2568หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงและไม่สามารถทำงานได้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.จะเจอกันทุกวันเสาร์กับรายการอปมช.คุยข่าวมีดิฉันปุ๊สุรัตวดีป้าปูพี่ปูก็ว่ากันไปนะคะในช่วงวันหยุดวันเสาร์นะคะตอนนี้เราก็เจอในภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็หยุดนะว่ากันไปนะเราก็ต้องทำสภาพร่างกายของเรานะทนแดดทนฝนทนทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องก้าวเข้าสู่ข้างหน้าไปด้วยที่มีสตินะคะก็ฝากไว้นะคะกับรายการอปมช.คุยข่าวทุกวันเสาร์เจอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะเราก็จะมีช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊กไลฟ์เพจสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงตรงนี้ค่ะหยุดกันในวันหยุดนะคะวันเสาร์หลายท่านบอกว่าอาจจะไม่มีวันหยุดเราก็ให้กำลังใจกันนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายสู้กันนะคะกับการทำงานทั้งอาทิตย์นะก็ไม่ว่ากันสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งอาจจะไม่มีวันหยุดและอยู่ในสภาพของภาวะที่อากาศนะคะฝนตกกันอย่างต่อเนื่องมรสุมเข้ามานะคะก็เป็นระยะละสำหรับเมืองฝน8แดด4บ้านเรานะคะเจอกันฝน8นะคะเราก็ยังเดินหน้ากันในเรื่องราวของการทำมาหากินนะคะพ่อค้าแม่ค้าหยุดไม่ได้เลยนะคะมีรายจ่ายนะคะจ่อกันอยู่นะเราก็ต้องทำมาหากินละนะคะอยู่เมืองรองเมืองแห่งสุขภาพเราก็มีดีของเรานะคะถึงแม้ว่าจังหวัดระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะจังหวัดรองนะคะแต่เราก็มีมุมมองที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดระนองบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะและยิ่งปีนี้ไม่ทราบว่ามันเย็นชุ่มฉ่ำยังไงนะคะถึงทำให้นักท่องเที่ยวนะคะอยากจะมาเที่ยวจังหวัดระนองช่วงหน้าฝนและเขาบอกว่าบรรยากาศท่องเที่ยวของการที่มีฝนตกนี่แหมมันทำให้สภาพการท่องเที่ยวนะคะมีความรู้สึกว่าเย็นฉ่ำและก็มีความสุขไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ฝากไว้นะคะของจังหวัดระนองเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพหลายท่านก็อาจจะผิดหวังกันนะคะกับการที่จะมาสัมผัสบ่อน้ำร้อนสวนรักษาวารินของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีการปิดปรับปรุงนะคะซึ่งก็อดทนกันนิดนึงนะคะเราก็หยุดปรับปรุงก็ประมาณ4เดือนนะคะสำหรับบ่อแช่ตัวแล้วก็1เดือนสำหรับบ่อพ่อนะคะก็ฝากไว้นะคะอาจจะผิดหวังแต่เราก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่สามารถนะคะไปเที่ยวและพักผ่อนได้ในจังหวัดระนองเมืองรองที่สัมผัสได้กับการท่องเที่ยวที่ไม่น่าเบื่อเลยเมืองฝน8แดด4ค่ะเอาล่ะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวของการที่เรานะคะจะไปถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตนาในพระบรมมหาราชวังนะคะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตนาในพระบรมมหาราชวังนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาและ 11.30 ถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง10ถึง21นาฬิกานะคะประชาชนสามารถเข้าทาง
ประตูมณีนพรัตน์นะคะโดยต้องเตรียมตัวและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้การแต่งกายแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงยีนส์นะคะและสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยปกติในชุดนักเรียนได้นะคะและจุดคัดกรองต้องเดินเข้ามายังเต็นท์กองอำนวยการและผ่านอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะคะโดยแสดงบัตรประชาชนบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถวายสักการะพระศพนี่ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตนาในบรมพระมหาราชวังได้แล้วนะคะก็เตรียมนะคะที่เรานะคะในเรื่องการแต่งกายในเรื่องราวของการพกบัตรประจำตัวประชาชนนี่อย่าลืมโดยเด็ดขาดนะคะเอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

ค่ะก็กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีของจังหวัดระนองนะคะซึ่งบอกแล้วว่าจังหวัดระนองของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดระนองได้อย่างมากมายนะคะและก็นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่น่ายินดีนะคะและก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณนฤมลวิริยะบรรณธรนะคะหรือว่าพี่เปิ้ลน้องเปิ้ลของหลายๆท่านนะคะซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็ติดตามนะคะติดตามคุณเปิ้ลอยู่นะคะขออนุญาตเรียกสั้นๆง่ายๆนะคะว่าคุณเปิ้ลปกตินะคะก็จะอยู่ในที่ง่ายๆนะคะปลูกผักอะไรอย่างนี้นะคะพืชผักสวนครัวอยู่แบบพอเพียงก็เห็นนะคะว่าปลูกผักสวนครัวนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฟักเอ่ยอะไรเอ่ยต้นพริกเอ่ยนะคะก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะที่สามารถนะคะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แล้วก็มีจิตใจนะคะอบอ้อมอารีนะคะก็ติดตามนะคะก็ไม่นึกนะคะว่าอ๋อคุณเปิ้ลนะคะได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรีไทยสังคมในปัจจุบันนี้นะคะเราก็นำมาเป็นแบบอย่างได้นะคะเพราะว่าคุณเปิ้ลไม่ได้มีการที่ทำอะไรแบบว่าหวือหวาหรืออะไรนะคะแกจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายนะคะพูดจาเพราะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือนะคะผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะนำมาเป็นแบบอย่างนะคะซึ่งเราสามารถนำมาปฏิบัติตามได้นะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดระนองนะคะมีผู้หญิงเก่งนะคะซึ่งเป็นสตรีไทยนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำมาเป็นแบบอย่างได้ซึ่งการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นนี้ได้นะคะก็จะต้องได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะซึ่งก็คุณนฤมลวิริยะบรรณธรหรือว่าพี่เปิ้ลนะคะก็ได้รับการคัดเลือกโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะซึ่งเราทุกคนนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำมานะคะเป็นแบบอย่างได้เราทุกสาขาอาชีพไม่ว่ามีอาชีพอะไรทำงานอะไรนะคะหรือว่าเป็นประชาชนธรรมดาเราสามารถที่จะนำมาเป็นแบบอย่างได้ไม่ได้ว่าทำแล้วเราจะหวังว่าเราจะต้องได้รางวัลอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถทำชีวิตปกติของเรานี่แหละนะคะเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับคุณเปิ้ลที่ได้รับรางวัลนี้มานะคะก็เป็นสิ่งที่คุณเปิ้ลทำด้วยใจออกจากใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะใช้ชีวิตนะคะง่ายๆนะคะคือคิดดีทำดีพูดดีนะคะทำด้วยตัวเองตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเราทำนะคะด้วยตัวเราเองและเรามีแบบอย่างผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่พูดดีคิดดีทำดีเราก็สามารถที่นำมาเป็นแบบอย่างได้นะคะนี่ข้ออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่
เป็นสิ่งที่ดีๆในจังหวัดระนองที่เราสมควรจะนำมาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสนะคะแสดงความยินดีด้วยตัวเองกับคุณเปิ้ลเลยนะคะแต่มีโอกาสที่จะมาพูดนะคะจัดรายการตรงนี้ก็ขอบอกกล่าวนะคะว่าเราขอแสดงความยินดีกับคุณนฤมลวิริยะบรรณทรด้วยนะคะค่ะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดมาคุยกันกับ1ชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวพักกันอีกสักครู่หนึ่งดีไหมนะก็น่าจะดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีข่าวอื่นๆนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะแต่ตอนนี้ขอเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะก็กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องราวของชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะมันก็ไม่ค่อยจะปกตินะคะเราก็อยากอยู่แบบปกติแต่บางครั้งนะคะความไว้ใจความเชื่อใจอะไรต่างๆนี่นะมันก็ยากอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นบุคคลที่รักบุคคลที่ใกล้ชิดนะเราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นะร้ายๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็คือต้องระมัดระวังกันนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะชีวิตประจำวันเราเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งของทางออนไลน์ไม่ตรงปกบ้างล่ะนะไม่ได้ของบ้างล่ะนะสั่งของแพงๆนะของที่สมควรแก่ราคาแต่กลับได้สิ่งของที่แบบไม่น่าประทับใจเลยอ่ะนะคะมันก็หลากหลายละชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้อยู่ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการไว้เนื้อเชื่อใจใครเนี่ยเราก็ต้องนะตระหนักกันไว้ให้ถี่ถ้วนนะคะแล้วก็รอบด้านด้วยความระมัดระวังตัว

เองนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่แบบไหนที่เราจะปกป้องตัวเองได้ที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะคะข้อที่เรานะคะมาคิดว่านี่แหละสิ่งนี้สามารถช่วยเราได้อย่างเช่นอย่างที่ผู้บังคับการภาคจังหวัดระนองนะคะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะคะเมื่อไหร่ที่เห็นสัญลักษณ์นะคะนี่ก็ฝากนะคะว่าสัญลักษณ์นะคะแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราขอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนะเราหัดทำไว้ฝึกไว้นะคะว่าสัญลักษณ์แบบนี้ล่ะที่จะช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตของเราไม่ปลอดภัยแล้วล่ะนะคะพยายามทำสัญลักษณ์นี้นะคะเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นก็คือสัญลักษณ์หงายฝ่ามือนะคะหงายฝ่ามือออก4นิ้วนะคะสังเกตง่ายๆนะคะหงายฝ่ามือแล้วก็พับหัวแม่มือเข้านะกำหมัดให้หัวแม่มืออยู่ในนิ้วนะคะลองนะคะลองทำดูนะคะหงายฝ่ามือก้มหัวแม่มือแล้วก็กำ4นิ้วนะคะหัวแม่มือไว้นะคะฝึกทำไว้นะคะแล้วก็กำเข้ากำออกกำเข้าออกออกนะคะว่านี่แหละคือเราขอความช่วยเหลือนะคะพยายามทำให้เขาเห็นนะคะแต่ไม่ใช่ทำให้คนที่กำลังอยู่ควบคุมตัวเราอยู่เห็นนะคะเราก็พยายามที่ทำสัญลักษณ์นะคะทำสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะช่วยเรานะคะให้อยู่รอดปลอดภัยได้ก็ลองนะคะชวนสมาชิกในครอบครัวนะคะลองฝึกทำไว้นะคะว่าเมื่อไหร่เห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนั่นคือการขอความช่วยเหลือโดยคนร้ายไม่เอกใจหากเราอยู่ในอันตรายนะคะหรือว่าพบเจอคนที่ขอความช่วยเหลือทำสัญลักษณ์นะคะอย่างนี้ล่ะนะเรารีบเลยนะคะแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวดเร็วเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือเขาให้ทันท่วงทีนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะก็สังเกตการนะคะเมื่อเห็นอะไรที่แปลกๆนะคะอาจจะไม่ใช่สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเอาอะไรมาเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องนะคะขอความช่วยเหลือนะคะมันก็อยู่ที่ดุลพินิจและการสังเกตของเรานะคะด้วยนะเราคือต้องช่วยกันแล้วล่ะตอนนี้จะเจอหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะกับสิ่งต่างๆที่ไม่น่าไว้ใจแม้กระทั่งคนรักของเราเองนะคะอยู่กันหลายปีก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคือพอแบบอาจจะมีปัญหาอะไรกันอยากจะแยกทางกันเขาก็ไม่ยอมแยกอะไรอย่างเงี้ยอย่างปัญหาที่เคยฟังมานะคะแล้วก็เราติดตามข่าวมาก็มันจะเป็นออกในรูปลักษณ์นะคะกับเรื่องราวชีวิตครอบครัวชีวิตคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกคนนึงอยากเลิกอีกคนนึงไม่อยากเลิกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็อาจจะไปเจอนะคะกับการที่ถูกลักพาตัวไปควบคุมตัวไปอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก็ช่วยสังเกตเมื่อไหร่ที่เจอสัญลักษณ์นะคะขอความช่วยเหลือในรูปแบบที่กำมืออย่างนี้นะคะก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชีวิตประจำวันของเรานะคะมันจะไม่ค่อยปกติใส่ทองเส้นเล็กมันก็ยังจะจี้นะคะอยู่บ้านนะคะก็ยังมาหลอกเอาเงินได้นะคะมีในบัญชีธนาคารเท่าไหร่โอนให้หมดนะคะมันก็เป็นหลากหลายชีวิตนะคะประจำวันของเราที่ตอนนี้อยู่ยากอยู่ลำบากมากทีเดียวนะคือไม่ทราบว่าความเจริญมันมามากขึ้นการสื่อสารการอะไรต่างๆมันพัฒนาขึ้นทำให้โจรผู้ร้ายนะคะก็พัฒนาขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะนะก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราต้องฝ
ึกกันไว้แล้วล่ะนะคะสัญลักษณ์ของความช่วยเหลือนั่นเองค่ะเอาล่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

ค่ะก็ก่อนจากการเตือนน้องๆ อีกสักหนึ่งเรื่องนะคะภัยใกล้ตัวจริงๆนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่มีลูกหลานไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพอะไรประมาณนั้นนะคะกับเรื่องราวของการที่น้องๆอาจจะคิดว่าเรานะคะสามารถทำงานแบ่งเบาภาระนะคะให้กับผู้ปกครองได้ทำงานพิเศษก็ไม่เสียหายในวันเวลาที่ว่างจากการเรียนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากๆนะคะเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์นะคะมากันหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะที่ชักจูงน้องๆไม่ว่าจะเป็นในทิศทางที่หารายได้พิเศษน้องๆก็อาจจะหลงเชื่อได้ง่ายๆเพราะอยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนะคะก็โดนหลอกไปนะคะเพราะฉะนั้นกับการที่อาจจะโดนหลอกไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆที่มีฐานะนะคะการแต่งกายใช้ของแพงๆอะไรประมาณนี้ก็เขาก็อาจจะดูออกว่าเออคนนี้นะคะบ้านอาจจะมีฐานะก็อาจจะถูกจับนะคะไปเรียกค่าไถ่ได้ก็มีข่าวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็สามารถที่จะโดนหลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตนะคะอย่างระมัดระวังมีสติให้มากๆนะคะก็ฝากเตือนกันไว้นะคะว่าเกิดเจอนะคะไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักเกิดมาแนะนำนะคะว่าอยากจะมีรายได้พิเศษไหมพี่มีช่องทางนะแนะนำให้น้องทำแบบนั้นแบบนี้นะคะก็อย่าด่วนตัดสินใจเดินออกไปกับเขานะคะปรึกษาทางบ้านเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนอะไรประมาณนั้นก็ปรึกษาทางบ้านปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าโทรหาเจ้าหน้าที่เลยว่ามีบุคคลผู้นี้แนะนำผมจะให้ไปทำงานอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่แหละจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้เราปลอดภัยได้นะคะก็ฝากเตือนกันไว้และก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสุดท้ายแล้วล่ะกับงานระนองเอเชียเทิร์ด2026นะคะงานก็รวบรวมนะคะทั้งโอกาสทั้งธุรกิจการค้าชายแดนและสินค้าเด่นจากไทยและประเทศเพื่อนบ้านไว้รวมที่นี่ที่เดียวกันเลยนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะไปกันครบ5วันหรือเปล่านะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายเราก็จะพบกับสินค้าและอาหารหลากหลายนะคะจากผู้ประกอบการนะคะและของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะชอบชิมเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยและพรุ่งนี้ย้ำนะคะวันสุดท้ายพบกับนะคะหลากหลายกันเลยนะคะอาหารการกินท้องถิ่นและจากต่างจังหวัดกันนะคะเราก็มีให้ชิมให้ช็อปกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวพบกันได้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองจังหวัดระนองนะคะจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองกันค่ะนี่ก็เป็นงานดีๆนะคะที่จัดโดยพาณิชย์จังหวัดนะคะที่เป็นงานยิ่งใหญ่ติดกันมาทุกปีเลยนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งอกตั้งใจว่างานนี้ล่ะนะคะเราจะต้องมาขายให้ได้หลายท่านก็อาจจะผิดหวังไปนะคะอาจจะไม่ได้เข้าไปค้าขายที่นี่ก็เดี๋ยวไว้ปีหน้าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนเวียนพ่อค้าแม่ค้าได้มีรายได้กันนะคะอย่างทั่วถึงกันปีนี้เราก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็สู้กันไปค่ะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของงานดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองค่ะและเอาใจช่วยผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะทุกท่านด้วยทิ้งท้ายกันด้วยนะคะหลากหลายเรื่องราวกันแล้วก็คงจะต้องร่ำลากันไปนะคะว่า
ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะก็คงจะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนายบัณฑิตรัตนมาโนทและขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านคิดดีทำดีพูดดีสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusรัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
9: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichuaythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณรู้ไหมยาเสพติดคลืบคลานใกล้คุณเข้ามาทุกทีแต่เราป้องกันได้ด้วยความอบอุ่นและความรักภายในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากปปส.ภาค8

0: ข้ามดนตรีด้วยปากเท่มากกราฟิตี้ศิลปินแผนผนังก็เท่ด้วยสีสันพวกอินดี้ก็เท่แบบมันจะแบบไหนก็เท่กันได้ถึงใจ
1: ไปเราเท่ดีไม่ต้องมียาเสพติด
0: สำนักงานปปส.สนับสนุนเรื่องเท่ๆไม่มียาเสพติด
2: GMM Grammy Playlist

0: ำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H ฮาร์ดจิตใจดีมีวินัยเฮดเก่งคิดวิเคราะห์เป็นแฮนด์ฝ่ายเรียนรู้มีทักษะเฮลสุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ Security มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
2: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้วย
1: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยประกาศเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในอีก26ปีข้างหน้าทุกคนช่วยกันให้ไทยก้าวสู่เน็ตซีโร่หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เริ่มจากช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันบริโภคอย่างพอเพียงลดการเกิดขยะประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเราทำได้คุณทำได้เริ่มตั้งแต่วันนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ก็ระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ
3: ๋
4: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: เฮ้ไปบอกเลยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาแปดร้อยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
3: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฝืนเร็วตัวอย่างยัง

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์

0: แนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ประเทศไทยประกาศเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในอีก26ปีข้างหน้าทุกคนช่วยการให้ไทยก้าวสู่เน็ตซีโร่หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เริ่มจากช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันบริโภคอย่างพอเพียงลดการเกิดขยะประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเราทำได้คุณทำได้เริ่มตั้งแต่วันนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
2: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
3: ยากร้องสูบบุหรี่เท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
2: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มีได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างไม่รู้ลืมเป็นศีลสงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นะครับประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่ถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นก็ท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเติ้ลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการคล้องจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของพระศกนิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโ ดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินจนมาเป็นอำเภอศรีนครินในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังกลุ่มนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณ นครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

0: และจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
1: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
0: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2 ประเทศชาววิสาปทุมมารายงานนครถึงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
3: างสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2 ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง2 ฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46 ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและ10%กับ14 ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: รณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องwalk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6: เจ้า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทางนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยงชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ 25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลก โดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัย

0: ในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ้
1: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
2: ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9MCOT HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23 ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่น อาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้

0: ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีกาญจนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62 เซนติเมตรและเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5-26 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9:00 น.-16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20 กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช. ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริง โดยไม่สูญทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
3: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
3: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
4: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
3: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
5: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
10: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะวันนี้อยู่กับน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเหมืองเรดิโอค่ะที่รับสัญญาณของสวท.ตะกั่วป่าไปกระจายให้กับคุณผู้ฟังในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้นะคะที่ตะกั่วป่าบ้านเราเนี่ยก็มีแสงแดดออกนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่ามีการสลับกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่ามีแค่ปล่อยๆลงมาไม่ได้ตกลงมาอย่างหนักนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะว่าที่พื้นที่ไหนนะคะที่มีฝนตกลงมาในตอนนี้นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับภริยาและคณะนะคะก็ไปที่นครเฉิงตูนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะคะแล้วก็เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยนะคะที่มาลงทุนในประเทศจีนจากอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่นครเฉิงตูค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือค่ะสร้างโอกาสให้กับประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็ขอให้ภาคเอกชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงตลาดจีนนะคะแต่รวมถึงตลาดโลกกันเลยทีเดียวค่ะและในช่วงท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนก็คือผู้สร้างความสำเร็จนะคะถ้าหากว่ามีการทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะและคณะค่ะเดินทางไปประเทศจีนนะคะซึ่งกำหนดการเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่16นะคะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่18กรกฎาคมค่ะไม่ทราบว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่า ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ฟังซึ่งได้ทำการเปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ทำการยืนยันตัวตนไปก่อนหน้านี้นะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าในรอบถัดไปเนี่ยเราจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วช่องทางแรกก็คือที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปในเข้าไปตรวจสอบผลในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็คือพอเปิดหน้าเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นค่ะระบบเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปค่ะหลังจากที่สมมติว่าเราทำการเลือกช่องที่2ก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะเราก็พิมพ์ลงไปหมายเลข13หลักของเราค่ะจากนั้นระบบเนี่ยก็ให้กรอกวันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จก็กรอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดพ.ศ.ที่เกิดนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ทำการผ่านรหัสด้วยตัวอักษรแล้วก็หมายเลขที่เขาให้มานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ยืนยันเข้าไปนะคะหลังจากเราพิมพ์เสร็จนะคะก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านเกณฑ์นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้ามานะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะก็มีอยู่3วงกลมนะคะซึ่งวงกลมแรกนะคะก็จะเป็นผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็อีกวงกลมหนึ่งก็จะเป็นผลการพิจารณาคุณสมบัตินะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็นผลการยืนยันตัวตนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะถ้าเกิดว่าเราผ่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์นะคะหรือว่าผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะคะนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับก็จะมีการติ๊กถูกทั้ง3วงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลการลงทะเบียนนะคะก็จะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกผลการพิจารณาคุณสมบัติก็จะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะผลการยืนยันตัวตนก็จะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกซึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมนี่ก็จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะติ๊กถูกใน3วงกลมค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านคุณสมบัติอ่ะช่องที่1ผลการลงทะเบียนนะเขาก็จะติ๊กถูกแต่เขาจะติ๊กกากบาทเป็นสีแดงนะในช่องที่2ก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติค่ะแล้วก็ช่องที่3ก็จะเหมือนกับเป็นนาฬิกานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นนาฬิกานี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้เนาะ3ช่องเรียงจากบนลงล่างนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งการยื่นอุทธรณ์ทำยังไงล่ะตอนที่เราตรวจสอบสิทธิ์ลงไปใช่ไหมคะการ เราก็ กดตรงผลการตรวจสอบที่มีสีน้ำเงินเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะคะก็จะขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรงผลการตรวจสอบนะคะซึ่งระบบเนี่ยก็จะให้เราทำการระบุข้อมูลเพื่อพิสูจน์ตัวตนนะคะจะต้องทำการกรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็คลิกยืนยันตัวตนลงไปนะคะซึ่งพอกรอกหมายเลขเรียบร้อยนะคะก็กดยืนยันตัวตนนะคะซึ่งก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยในวันที่1สิงหาคมค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านสิทธิ์อย่าเพิ่งท้อใจเนาะก็ยื่นอุทธรณ์ได้อีกก็อย่างที่บอกว่าก็กดลงไปตรงช่องกรอบสีน้ำเงินที่เขียนว่าผลการตรวจสอบพอกดเข้าไปปุ๊บนะระบบเนี่ยก็จะให้เราใส่หมายเลขประชาชนหมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็กดตรงยืนยันตัวตนลงไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่ากรณีข้อมูลเราไม่ถูกต้องอันนี้ระบบก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่มนะหลังจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือทำการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์ของเราอีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็จะประกาศผลในรอบถัดไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะช่วงนี้ก็เป็นการตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะใครผ่านแล้ววันที่1ก็สามารถ1สิงหาคมก็ใช้สิทธิ์เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านก็คือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปนะคะก็กดตรงช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ทำตามที่ระบบบอกไปนะคะแล้วก็กดยืนยันการทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดาวข่าวสารนะคะในช่วงแรกที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงกันเข้ามาแล้วค่ะ
1: ทราบไหมครับว่าในประเทศไทยนะครับมีคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียมากกว่า20ล้านคนและหลายๆคนนะครับก็ดูแข็งแรงดีแต่สามารถที่จะส่งต่อโรคนี้นะครับไปให้ลูกหลานได้โดยที่ไม่รู้ตัวจะทำยังไงนะครับให้เรารู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพร้อมกับเจาะลึกโรคนี้นะครับไปกับนายแพทย์ธนัญชัยอัครวิกรัยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษงานโรคโลหิตกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับครับทาลัสซีเมียคืออะไรครับแล้วคนที่เป็นโรคนี้ครับจะมีอาการยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ทาลัสซีเมียนะครับก็เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับซึ่งจะมีความผิดปกติของการสร้างยีนนะครับก็คือทำให้มีความผิดปกติของฮีโมโกลบินนะครับโดยที่ฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงนะครับโดยที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่นำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะพบว่ามีภาวะโลหิตจางหรือซีดนะครับตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตแล้วก็การเจริญที่ไม่สมกับอายุ
2: แล้วทำไมบางคนถึงเป็นแค่พาหะครับแต่กับบางคนเนี่ยก็มีอาการของโรคที่รุนแรงมากเลยเ
3: น
2: ี่ยครับ
3: อันนี้เราก็จะแบ่งประเด็นก็คือความรุนแรงของโรคทาลัสซีเมียนะครับก็จะมีความรุนแรงมากนะครับความรุนแรงปานกลางความรุนแรงเล็กน้อยแล้วในบางรายไม่มีแสดงอาการได้นะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะอาการรุนแรงมากนะครับก็จะมีอาการซีดนะครับแล้วก็ตรวจพบได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตรวจร่างกายพบมีตับม้ามโตตาเหลืองตัวเหลืองนะครับแล้วก็มีรูปใบหน้าที่ผิดปกติไปซึ่งในกลุ่มนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดและการตรวจนับเม็ดเลือดหรือ complete blood count หรือบางทีเราเรียกว่า CBC เนี่ยจะพบระดับฮีโมโกลบินเนี่ยน้อยกว่า7ส่วนในกลุ่มที่รุนแรงปานกลางนะครับก็จะมีภาวะโลหิตจางตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะตรวจการตรวจนับเม็ดเลือดหรือ CBC เนี่ยจะพบระดับฮีโมโกลบินเนี่ยประมาณ 7-9 กรัมต่อเดซิลิตรนะครับในบางรายอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดในบางกรณีนะครับส่วนในกลุ่มที่รุนแรงน้อยเนี่ยก็จะมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยนะครับส่วนในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นพาหะของโรคนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เราจะไม่นับว่าเป็นโรคนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเนี่ยเป็นพาหะหรือว่ามีพาหะอยู่ในตัวครับคุณหมอ
3: การตรวจวินิจฉัยพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมียหรือการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจนับเม็ดเลือดหรือที่เรียกว่าคอมพลีทบัตรเขานะครับในกลุ่มที่เป็นพาหะนะครับจะพบว่าไม่มีภาวะโลหิตจางแต่จะพบขนาดเม็ดเลือดแดงนี่มีขนาดเล็กกว่าคนปกตินะครับในบางรายเรามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจชนิดฮีโมโกลบินและระดับปริมาณฮีโมโกลบินหรือเราเรียกการตรวจชนิดนี้ว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะครับก็อาจจะสามารถสรุปหรือระบุเป็นพาหะของโลหิตจางธาลัสซีเมียได้นะครับแต่ในบางรายเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเชิงลึกนะครับที่เรียกว่าการตรวจอนุพันธุศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อจะระบุว่าเป็นพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไหนนะครับ
2: แล้วคนที่ป่วยหรือว่ามีพาหะเนี่ยครับสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยไหมครับคุณหมอกับโรคนี
3: ้ในปัจจุบันนะครับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่หายขาดเนี่ยก็จะมีการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือบางทีเราเรียกว่าปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับซึ่งในผู้ป่วยที่จะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่รุนแรงมากนะครับและมีความจำเป็นต้องได้รับเลือดตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตรวจร่างกายจะพบตับม้ามโตตาเหลืองโตเหลืองใบรูปใบหน้าที่ผิดปกติการเจริญเติบโตไม่สมอายุนะครับในกลุ่มนี้จะมีการพิจารณาจากกุมารแพทย์โรคเลือดนะครับว่าเหมาะสมในการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเปล่านะครับและในปัจจุบันนี้ก็จะมีการรักษาที่เรียกว่ายีนบำบัดร่วมด้วยนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาในกลุ่มนี้ยังค่อนข้างสูงอยู
2: ่แล้วอย่างนี้คนที่มีพาหะเนี่ยครับสามารถมีลูกหรือว่ามีบุตรหลานอย่างเงี้ยได้ตามปกติไหมครับ
3: แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นพาหะนะครับถ้าในคนที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าจะมีบุตรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจก่อนการตั้งครรภ์เพื่อตรวจคู่สมรสนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นคู่เสี่ยงที่ทำให้ทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่านะครับก็จะต้องมีการตรวจก่อนการตั้งครรภ์นะครับและถ้าเกิดในคนที่เป็นพาหะมีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจในระยะตั้งครรภ์ร่วมด้วยนะครับเช่นการตรวจชิ้นเนื้อรกนะครับการตรวจน้ำค่ำหรือการตรวจเลือดของทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่าซึ่งในบางรายเนี่ยถ้าการตรวจทารกในครรภ์พบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงเนี่ยทางสูตินารีแพทย์เนี่ยอาจจะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะครับแล้วมีการตั้งครรภ์นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยในระยะตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินหรือการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ความเสี่ยงสูงนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยจะมีภาวะโลหิตจางอยู่แล้วนะครับการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องประเมินภาวะเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะถ้าระดับฮีโมโกลบินต่ำมากเนี่ยทารกในครรภ์อาจจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าหรือไม่สมอายุการตั้งครรภ์ได้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีทางการแพทย์อะไรไหมครับที่จะทำให้ลูกออกมาแข็งแรงตามปกติเนี
3: ่ยในผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยอาจจะต้องมีการฝากครรภ์ในคลินิกความเสี่ยงสูงในการตั้งครรภ์นะครับซึ่งในคลินิกความเสี่ยงสูงเนี่ยคุณหมอสูตินารีแพทย์นะครับก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะทำให้การตั้งครรภ์เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นคู่เสี่ยงที่บุตรหรือทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมในระยะตั้งครรภ์ร่วมด้วยครับ
2: ครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคู่สมรสที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียหน่อยครับ
3: ในคู่สมรสที่มีความกังวลเรื่องของการเป็นโรคธาลัสซีเมียในทารกนะครับก็คือเราอาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจก่อนการตั้งครรภ์หรือตรวจก่อนการสมรสนะครับเพื่อประเมินว่าในคู่สมรสเนี่ยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่านะครับในกรณีที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งสามีและภรรยาเนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้นะครับ ซึ่งถ้าเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีการประเมินในระยะตั้งครรภ์นะครับโดยมีการตรวจดูชิ้นเนื้อรกนะครับการตรวจน้ำคร่ำนะครับหรือการตรวจเลือดในทารกเพื่อประเมินว่ามีว่าเป็นโรคทารซีเมียหรือเปล่านะครับถ้าในกรณีที่ตรวจพบว่าในคู่สมรสคู่นั้นเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคทารซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยทางสูตินารีแพทย์จะมีการพิจารณาประเมินนะครับว่าจำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับ
2: วันนี้ก็คลายความกังวลไปได้หลายประเด็นเลยนะครับขอขอบคุณคุณหมอนะครับสำหรับความรู้ดีในวันนี้ขอบคุณครับทารซีเมียนะครับป้องกันได้โดยการตรวจเลือดก่อนวางแผนมีบุตรนะครับเพื่อให้ลูกน้อยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะการรู้เท่าทันพันธุกรรมคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวครับแล้วพบกันใหม่กับสับมาคุย EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055นะคะค่ะเมื่อกี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็การยื่นอุทธรณ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งมาประชาสัมพันธ์เรื่องของค่าน้ำนะคะซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะทำการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้เนาะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงนะคะสอดคล้องกับนโยบายของมหาดไทยค่ะก็คือมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นะคะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแล้วก็การดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐค่ะน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการค่ะก็เลยได้มีการกำชับนะคะให้ทางการประปาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะทำการลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าจะเปิดระบบให้ผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มทำการลงทะเบียนในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพด้านน้ำประปาตั้งแต่วันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะคะเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในส่วนของน้ำประปาได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังแต่สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะคะก็อย่าลืมนะคะก็คือทำการอุทธรณ์กันด้วยนะคะซึ่งอย่าเพิ่งท้อใจนะคะก็อุทธรณ์ไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับในส่วนของการสนับสนุนค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีการสนับสนุนวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทอันนี้ผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทอันนี้ผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะโดยกำหนดให้1เลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะในเรื่องการลดหย่อนค่าน้ำประปานะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคค่ะสำหรับในพื้นที่ตะกั่วป่านะคะก็สามารถติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคตะกั่วป่ากันได้นะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้ก็คือวันจันทร์นี่เองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: อินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันเนี่ยก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลในช่วงไฮซีซั่นนะคะเราก็มีแบบความสวยงามทางธรรมชาติเนี่ยให้เข้าชมนะคะแล้วก็ในส่วนของกรีนซีซันอย่างเช่นช่วงนี้นะคะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีในเรื่องของกินทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านสาลิกานะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คือได้มาชิมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะที่พังงาของเราเนี่ยเป็นช่วงฤดูมรสุมแล้วก็ฤดูฝนนะสำหรับในช่วงนี้ที่พังงาบ้านเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เล่นกันในช่วงฤดูกาลนี้นั่นก็คือเรื่องของเซิร์ฟนั่นเองนะคะเซิร์ฟบอร์ดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave นะคะทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะตลอดทั้งปีค่ะกิจกรรมจะมีการจัดระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะคะที่Memory Beach นะคะคึกคักค่ะเขาหลักนั่นเองนะคะจังหวัดพังงานะคะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีการเปิดรับสมัครนักเซิร์ฟที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอยู่นะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งสำหรับนักเซิร์ฟที่สนใจนะคะก็สมัครได้ที่เพจพังงา Tourism and Sport Event นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมก็คือวันจันทร์นี้เองนะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็30นะคะที่ Memory Beach ค่ะก็ใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยเฉพาะเรื่องของเซิร์ฟนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวกันได้นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยนอกจากมีการแข่งขันเซิร์ฟนะคะมีในเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะรวมร้านดีร้านเด็ดร้านดังนะคะไว้ที่ Memory Beach อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะก็คือมีการเปิดรับสมัครกันไปแล้วนะคะสำหรับร้านค้าต่างๆนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายร้านมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็น่าสนใจทุกๆร้านเลยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับนักเซิร์ฟต้องการที่จะร่วมแข่งขันก็ยังคงสมัครได้นะคะรางวัลสำหรับการแข่งขันเซิร์ฟเขาหลัก First Wave 2026นี้นะคะมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาทเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันแล้วก็เงินรางวัลนะคะรุ่นช็อตบอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือว่าหญิงนะคะรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 8,000 บาทนะคะถ้ารางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็รุ่นลองบอร์ดโอเพ่นนะคะชายหรือหญิงค่ะรางวัลสูงสุดก็ 8,000 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นช็อตบอร์ดอายุ18ปีนะคะรางวัลสูงสุดก็คือ 7,000 บาทนะคะตรงนี้รวมแล้วก็ประมาณ 100,000 บาทนะคะสำหรับรางวัลสำหรับนักเซิร์ฟนะคะใครสนใจก็สมัครได้นะคะวันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะแต่ถ้าใครไม่ใช่นักกีฬานะคะมาเที่ยวได้ไหมมาเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าเรามีสถานที่แบบชิลๆนะคะนั่งชมกีฬานะคะกินอาหารอร่อยอร่อยภายใต้บรรยากาศที่ดีดีนะคะสำหรับบรรยากาศชายทะเลดูพระอาทิตย์ต กทะเลประมาณนี้นะคะแล้วก็พอตกค่ำก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนนะคะตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะที่ Memory Beat นะคะเขาหลักคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองค่ะดูเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมกับดีเจน้องส้มนะคะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจมะตูมวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลก ชาววิชาประทุมมารายงานจากนครถึงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยมีคำตอบนะครับให้คุณฟังนะครับโดยสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวานสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวถึง33 เมตรและก็หนักกว่า200 ตันนะครับโดยวานสีน้ำเงินจะอาศัยตามลำพังหรือรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 2-4 ตัวนะครับในมหาสมุทรทั่วโลกโดยจะมีการอพยพเข้าสู่น่านน้ำเขตอบอุ่นและก็เขตร้อนในช่วงฤดูหนาวนะครับก่อนที่จะว่ายน้ำกลับมายังแถบขั้วโลกในช่วงฤดูร้อนนะครับและก็แต่ในปัจจุบันจำนวนวานสีน้ำเงินมีจำนวนลดลงจนน่าห่วงเนื่องจากมีการล่าวานเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20นะครับส่งผลให้วานสีน้ำเงินเคยมีจำนวนกว่า 500,000 ตัวนะครับลดจำนวนลงเหลือประมาณ 5,000 ตัวนะครับในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราซึ่งก็ใจร้ายนะครับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวานสีน้ำเงินกำลังจะสูญหายไปจากโลกด้วยน้ำมือของมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากนิตยสาร National Geographic นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จากจากนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: พอโคตรกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: เวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
3: ่
2: หนูจะทำยังไงดี
4: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์แม่เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี่
6: เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
5: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
6: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
5: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Build และการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เทียมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดและสังเกตได้ค่ะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า apparent นั่นเองมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกันคำนั้นก็คือคำว่า clear สะกด clear clear นะคะคำว่า clear นี้คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นชินนะคะหรือว่าเคยได้ยินมาบ่อยครั้งนะคะคำนี้ค่ะเป็นคำที่เราใช้นะคะหรือว่ารู้จักกันทั่วไปนะคะจริงๆก็มีหลายความหมายนะคะแต่ความหมายหนึ่งของคำนี้นะคะก็คือชัดเจนนะคะสดใสนะคะหรือว่ากระจ่างแจ้งก็ได้นะคะในความหมายของคำว่าเคลียร์เราลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ from the balconyWe had a clear view of the road นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือจากระเบียงเราเห็นถนนได้กระจ่างชัดนะคะก็คือเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะถ้าไปยืนที่ระเบียงแล้วเราก็จะมองเห็นถนนได้ทันทีนะคะ From the balcony we had a clear view of the road นะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะตัวอย่างประโยคที่สองค่ะ You don't have a clear understanding of our problemนะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคุณไม่เข้าใจปัญหาของเราอย่างแจ่มชัดนะคะก็คือยังไม่รู้นั่นเองว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรซึ่งมันก็จะนำไปสู่การที่อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะหรือว่าอาจจะแก้ได้ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เคลียร์นะคะมาขยาย understanding นะคะ you don't have a clear understanding of our problem คุณไม่เข้าใจปัญหาของเราอย่างแจ่มชัดอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ our new television has a very clear picture นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือโทรทัศน์ใหม่เครื่องใหม่ของเราเนี่ยนะคะมีภาพที่ชัดเจนนะคะก็คือโอ้สัญญาณภาพดีมากเลยเนื่องจากเพิ่งซื้อมาใหม่นะเห็นภาพแบบสดใสแจ่มแจ๋วเลยทำนองเนี้ยนะคะก็คือ clear picture ก็คือภาพที่ชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น our new television has a very clear picture นะคะก็คือภาพชัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะคะว่าชัดเจนนะคะกระจ่างแจ้งนะคะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับคำในหมวดของเราคือเห็นได้ชัดหรือสังเกตเห็นได้นะคะอย่างชัดเจนคำนั้นก็คือคำว่าเคลียร์นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ปัจจุบันมีการใช้น้ำบาดาลในจังหวัดระนองเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการควบคุมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำหรือการทรุดตัวของแผ่นดินได้ดังนั้นก่อนเจาะและใช้น้ำบาดาลจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ก่อนโดยติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองหรือพบเห็นการลักลอบขุดเจาะใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้ง077-823-255 077-824-011 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
3: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
1: ท่านกำลังรับฟังสวท.ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
2: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
3: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
2: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
3: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
2: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
1: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่านักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัม คตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
9: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
5: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง17นาฬิกากับรายการทัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะกับรายการข่าวข่าวทันเหตุการณ์เราจะเจอกัน2วันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 16:10 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะเสาร์และอาทิตย์นะคะที่เราเจอกันวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ตรงนี้ค่ะวันนี้วันเสาร์ฝนทิ้งช่วงบ้างแล้วนะคะท่านผู้ฟังแต่ยังไงรายงานอากาศเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของวันที่19นะคะมีการอัปเดตข้อมูลไหมที่บอกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะวันนี้วันหยุดนะคะให้ธรรมชาติเนี่ยตกหลุมรักเรากันนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง4แห่งของจังหวัดระนองนะคะอภิสราก็ได้ติดตามแฟนเพจของสวทระนองเองนะคะแล้วก็ดูจากเพื่อนฝูงนะคะที่มาจากต่างจังหวัดนี่ก็ไปยังหลายจุดทีเดียวนะคะก็หลายๆกลุ่มละที่เดินทางเข้ามาระนองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีก็มีโชว์ภาพสวยๆนะคะตอนนี้ระนองนี่ถ้าว่าจะเที่ยวน้ำตกนี่บรรยากาศงดงามแล้วนะคะน้ำตกมาเยอะแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะผ่านบริเวณน้ำตกปุญญาบาลซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าหากมาตอนเดือนเมษานี่ก็มองไม่เห็นนะคะก็น้ำอาจจะแห้งละแต่มาช่วงนี้จะได้เห็นความงดงามบางท่านก็โชว์ภาพของน้ำตกหงาวให้ดูนะคะที่ไหลลงมาแล้วก็ยืนถ่ายบริเวณถนนเพชรเกษมหมายเลข4กันค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ระนองกันนะคะสำหรับท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะ 16:16 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะจะข้ามผ่านได้อย่างไรสำหรับในเรื่องของรายงานอากาศนะคะต้องหยุดฟังกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกับอภิสรากันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกำลังจะไปเยี่ยมชมที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงวันที่16-19กรกฎาคมวันนี้18แล้วนะคะท่านผู้ฟังคือฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนวันที่20-21กรกฎาคมฝนกลับมาเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางคลื่นลมสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็เป็นสรุปนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาสรุปสั้นๆให้เราได้ทราบกันวันนี้เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนี่นานๆถึงจะได้เห็นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังมีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ส่วนมากก็จะเป็นอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตรังและอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนี่จะเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดนะคะสลับกันนะคะก็ในแต่ละวันกันแต่วันนี้ข่าวเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ 24.1 องศาเซลเซียสต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่สำหรับต่ำสุดของประเทศไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะวัดได้ 21.0 องศาเซลเซียสต่ำสุดของภาคเหนือด้วยกิ่วค่ะและสำหรับที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์นะคะก็มีอุณหภูมิต่ำสุด 13.0 องศาเซลเซียสส่วนยอดภูนะคะเก็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะก็ 14.0 องศาเซลเซียสนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเช้าวันนี้เลยนะคะในฝน6ชั่วโมงเราดูของ
สถานีอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของลมฟ้าอากาศของระนองแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูของกรมอุตุนิยมวิทยาในภาพรวมทั้งประเทศการฝน6ชั่วโมงไม่มีฝนนะคะ 0.0 มิลลิเมตรกันนะคะคือช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะเรามาดูเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างวัดปริมาณฝนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ 1.6 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 11. ขออภัยค่ะ 1.1 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็มีสรุปนะคะมีฝนนะคะที่วัดปริมาณฝนได้2ที่ด้วยกันอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วก็นิคมสร้างตนเองปากจันนะคะสำหรับในช่วงนี้ระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับเช้านี้ระนองวัดได้ 24.8 องศาเซลเซียสนะคะค่ะตอนนี้นะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนี่เป็นสรุปเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในรายงานอากาศนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้สรุปให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะ6โมงเช้าเมื่อวานจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.2 และ 4.1 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาและทั้ง2เหตุการณ์ก็มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในระนองนะคะตอนนี้ทางบ่อน้ำแร่ร้อนรักษวารินนะคะยังไงก็สำหรับในการปรับปรุงนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ปรับปรุงจนกว่าจะแล้วเสร็จคือในส่วนของระนองเองนี่ก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวยังไงนี่ข่าวของเทศบาลเมืองระนองนะคะก็จะมีแดนเซอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเวอร์ชัน2กันด้วยค่ะก็ต้องบอกว่ากลับมาตามคำเรียกร้องกันนะคะแล้วก็เตรียมตัวสนุกให้เต็มที่กับแดนเซอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะคะแล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่ทางระนองเองโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนี่ก็ต้องตอนนี้ขอความเห็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นกันด้วยเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะท่านผู้ฟัง

านพ้นกันไปนะคะสำหรับเพลงที่หลายๆท่านฟังไปก็อาจจะทำเพลงตามไปก็ได้นะคะให้สวทรนองอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านพ้นกันไปค่ะติ๊กชิโร่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะคะก็เป็นเพลงต่างๆนะหยิบมาฝากกันข่าวก็เยอะแยะทีเดียวนะคะที่จะคัดมาฝากกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่มาระนองกันแล้วนี่ท่านก็บอกว่ายังไงต้องแวะไปนะคะยังบ่อน้ำแร่ร้อนซึ่งบ่อน้ำแร่ร้อนของระนองนี้มีหลายจุดนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่กำลังรับฟังแล้วก็มาเยี่ยมๆระนองกันอยู่แต่สำหรับมีอยู่จุดหนึ่งละนะตอนนี้ทางเทศบาลเมืองระนองนะคะก็แจ้งว่าปิดปรับปรุงสวนสาธารณะรักษวารินบริเวณบ่อแช่ตัวและบ่อพ่อเพื่อจะทำโครงการพัฒนาศักยภาพสวนสาธารณะรักษวารินยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดระนองค่ะซึ่งบริเวณจุดบ่อแช่ตัวนะคะก็ปิดบริการมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ120วันค่ะส่วนบ่อพ่อก็ปิดบริการตั้งแต่1สิงหาคมนี้นะคะจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ30วันกันด้วยนะคะ2จุดละตรงนี้บ่อแช่ตัวนะคะก็ปิดให้บริการแล้วนะคะกำลังดำเนินการปรับปรุงกันอยู่ส่วนที่บริเวณบ่อพ่อกำลังจะนะคะกำลังจะปิดนะคะแล้วก็จะปิดในวันที่1สิงหาคมตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะไปนะคะบริเวณจุดบ่อพ่อกันได้นะคะในบริเวณสวนสาธารณะรักษวารินกันแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในกิจกรรมนะคะที่ตอนนี้นะคะในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะมีการขับเคลื่อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการร่วมการคัดเลือกพิจารณาเมนูอาหารนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการดำเนินการนะคะในเรื่องของเมนูที่หายไปในแต่ละจังหวัดนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองเองนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองค่ะตอนนี้จังหวัดระนองนะคะโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันพิจารณา3เมนูขึ้นมาแล้วให้ท่านได้ช่วยกันเลือกนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เปิดโอกาสให้ได้เลือกกันมาโหวตกันนะคะรสชาติที่หายไปซีซั่น4แล้วนะคะท่านผู้ฟังขา1เมนู1ขออภัยค่ะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปซีซั่น4ของจังหวัดระนองมีเมนูชุนเปี๊ยะเป็นเมนูที่ทำจากเนื้อหมูและกันเชียงปูผสมเครื่องปรุงห่อมันแพรหมูแล้วนึ่งบนใบตะไคร้เพื่อดับขาวก่อนชุบแป้งทอดจนเหลืองกรอบฟูให้สัมผัสชุ่มฉ่ำและกลิ่นหอมเฉพาะตัวทานคู่กับอาจารย์และจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดตามแบบฉบับดั้งเดิมชุนเปี๊ยะเนี่ยพิศลาจำได้นะว่าตอนมาระนองครั้งแรกเลยเมื่อเดือนตุลาคมปี2559นี่คือหมายถึงว่าเดินทางมาทำงานนะคะแต่เคยมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะแต่สำหรับในเมนูนี้ก็มีนะคะผู้ที่พานะคะไปชิมอาหารอร่อยอร่อยของระนองแล้วก็ได้ชิมชุนเปี๊ยะกันด้วยรู้สึกประทับใจมากโอ้อร่อยนะคะในความรู้สึกตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็หาซื้อรับประทานก็มีหลายร้านที่เดียวนะคะสำหรับเมนูชุนเปี๊ยะอลาคาร์ทนี่เป็น1เมนูแล้วนะที่ได้นำมาให้ท่านได้เลือกกันเมนูที่2ค่ะเมนูฮูเกียมถึงนะไม่ทราบอ่านถูกหรือเปล่านะอภิสรานี่ก็อ่านตามตัวสะกดที่บอกนะคะซึ่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่นำกระดูกปลาเค็มและหมู3ชั้นมาต้มเคี่ยวไฟอ่อนๆกับรากผักชีกระเทียมขิงและพริกไทยจนน้ำซุปนี่เดือดหอมกรุ่นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวท้องถิ่นและใส่เต้าหู้ใบตองทอดพอดีคำ
มอบรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมสมุนไพรน่ากินนะคะท่านผู้ฟังคือจริงๆแล้วนี่เต้าหู้ของระนองนี่อร่อยนะคะรสสัมผัสนุ่มนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอย่างนึงนะสามารถที่จะบอกใครๆได้เลยว่าเต้าหู้ของระนองอร่อยแล้วก็สำหรับในเรื่องของแกงอาจาดปลาย่างก็เป็นเมนูที่3ที่คัดมาให้ท่านได้เลือกนะคะเลือก1ใน3เลือกแค่เมนูเดียวนะเมนูแกงอาจาดปลาย่างเป็นเมนูพื้นบ้านที่นำเครื่องแกงขมิ้นเลาะเม็ดพริกออกมาเคี่ยวกับกะปิกะทิ

2569ของระนองกันในรอบแรกซีซั่น1เลยนะคะต้องบอกติดตลาดเลยมารอบแรกนั่นคือก๊กซิมบี้ติดตลาดจริงๆใครมานี่ถามหากันเอาราคาเรามาช่วยดันกันว่าจะเอาเมนูไหนนะสำหรับปีนี้จริงๆนี่มีอีกหลายเมนูนะของระนองเนี่ยท่านผู้ฟังค่ะเมนูดั้งเดิมอภิสราก็เคยตามรอยของวิทยาชุมชนระนองนะคะไปชิมแล้วก็ทางวิทยาชุมชนระนองนี่ก็ได้เชิญสำหรับผู้รู้นะคะมาปรุงรสชาตินะคะชอบลอหมี่มากเลยท่านผู้ฟังอร่อยนะคะจะเน้นในเรื่องของหมู3ชั้นนะคะก็จะเป็นอีกอัตลักษณ์นึงเลยนะอัตลักษณ์อาหารของระนองกันเลยแล้วจะมีขนมหวานที่อร่อยหลายอย่างเลยท่านผู้ฟังนะคะยังไงนี่เราก็ต้องดูซีซั่นต่อไปปีต่อไปนี่เดี๋ยวยังไงคณะกรรมการจะเลือกเมนูไหนแต่ในซีซั่นนี้ปีนี้นี่มาเลือกกันว่าจะเอาชุนเปี๊ยะหรือว่าฮู้เกี๊ยมถึงหรือว่าจะเป็นแกงอาจาบปลาย่างนะคะเป็น1จังหวัด1เมนูรสชาติที่หายไปซึ่งอภิสราก็เคยพูดคุยนะคะสำหรับคณาจารย์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตามหารสชาติที่หายไปแล้วก็จะมีการสอบถามกันว่ามีบ้านไหนบ้างในระนองนี้ที่ทำเมนูนี้แล้วก็ฟังจากการพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ที่คุ้นชินนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดและเติบโตที่นี่กันนะคะก็จะบอกถึงเมนูต่างๆแล้วก็จะมีการตามหาแล้วก็มีการนะคะเชิญนะคะสำหรับซึ่งแต่ละบ้านรสชาติก็จะไม่เหมือนกันก็เชิญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กันนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างเมื่อวานอภิสราได้ไปที่วิทยาชุมชนกันท่านผู้ฟังในเรื่องของหัตถศิลป์ดินโบราณนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อีกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของระนองนะคะในการทำนี้ต้องบอกว่างดงามทีเดียวต้องใช้เวลาทำด้วยใจแล้วถ่ายทอดออกมาแล้วผลมันจะออกมาสวยมากเลยนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ต้องติดตามว่าในระนองนี้จะมีการอบรมที่ไหนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณละทีมงานทุกท่านนะคะของวิทยาชุมชนแล้วก็อาจารย์จุ๊บนะคะที่ได้ให้ทีมงานสวทระนองสัมภาษณ์กันด้วยเมื่อวานเราเตรียมผลิตนะคะรายการอื่นๆกันด้วยนะคะก็เลยสัมภาษณ์กันแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการอบรมกันด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะเราจะได้เห็นในการสัมภาษณ์ตรงนั้นแล้วมีอะไรเด่นๆก็จะนำมาฝากนำมาโพสต์แล้วก็ให้เราเข้าชมแล้วช่วยกันแชร์กันด้วยนะคะเป็นการเปิดนะคะให้ถ้าว่ามีการกดไลค์นะคะกดเลิฟนะคะแล้วก็มีการแชร์กันนี่ก็ทำให้เปิดการเข้าถึงเปิดการมองเห็นของ Facebook กันด้วยนี่ก็หมายถึงว่าเราก็มีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของระนองกันด้วยนั่นเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงขอนะคะขอฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะคือถ้าหากว่าเห็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับระนองนี้เรานะคะกดเลยนะคะกดถูกใจได้เลยนะผู้ฟังแล้วก็เขาก็จะดันไม่ว่าจะเจอในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน TikTok นะคะค่ะท่านผู้ฟังอภิสราก็เกริ่นให้ทราบกันนะคะว่า2เรื่องนี้ละตอนนี้นะคะของระนองนี่ก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้ค่ะท่านฟังยังมีอีกวันนึงนะผ่านไปบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองก็ยังคึกคักไม่แผ่วเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับระนองเอเชียเทรด2026ค่ะเป็นงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและเพื่อนบ้านและจัดเจรจาธุรกิจการค้า business matching กันด้วยซึ่งท่านพาณิชย์จังหวัดระนองนางวิภารัตน์ภูเก้าล้วนก็ได้บอกนะคะว่ามีสำหรับผู้ประกอบการนะคะ60กว่ารายทีเดียวที่สนใจมานะคะมาจับคู่แล้วมีการเจรจาธุรกิจในพื้นที่ระนองขึ้นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนี่ไม่ใช่เป็นการแสดงสินค้าอย่างเดียวนะคะท่านผู้ฟังเป็นการพูดคุยเป็นการพบปะมีพันธมิตรทางธุรกิจเกิดขึ้นและในเรื่องตรงนี้ค่ะแน่นอนว่าจะต้องลงไปสู่ในระดับรากหญ้ากันด้วยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนตรงนี้และการเจรจาธุรกิจก็จะมีทั้งรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์กันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศก็ทราบมาว่า
ทางลาวนะคะเขาก็สนใจกะปิของระนองนะคะซึ่งท่านพาณิชย์ของระนองท่านก็บอกว่าในวันที่16 17นี่ล่ะมีการจับคู่

เจรจาธุรกิจหรือว่า business matching ท่านก็จะพาไปดูนะคะเรื่องกรรมวิธีการผลิตกะปิของระนองกันด้วยแล้วก็มีบางท่านก็สนใจในเรื่องของสินค้าแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนของระนองนะคะที่มาเซ็นสัญญาตรงนี้นะคะจับคู่ธุรกิจกันแล้วก็ในเรื่องของการแปรรูปอาหารทะเลกันด้วยค่ะก็เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังค่ะลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองระนองเอเชียเทรด2026นะคะงานยังมีอีก1วันนะคะไปลิ้มรสกันมีอาหารมาทั่วไทยและอาหารต่างประเทศกันด้วยนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าได้ชอบกันแบบฉ่ำๆกันเลยอีกเรื่องหนึ่งไทยเที่ยวไทยพลัสตอนนี้มีการผลักดันนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว 500,000 สิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พัก 50% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่วางแผนจะท่องเที่ยวกันแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเลยช่วงหน้าฝนระนองเดี๋ยวจะเป็นไฮซีซั่นและไฮซีซั่นในหลายๆจังหวัดกันด้วยนะคะก็มาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านก็ได้บอกนะคะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะแล้วก็มีการผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวงเงิน 1,750 ล้านบาทค่ะก็ใช้รูปแบบนะคะโคเปเมนต์เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยผ่านการช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์แล้วก็ให้สิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนค่ะพร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือค่าบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วไทยเลยนะคะและคาดว่าจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569นี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองหลักนะคะแล้วก็600บาทต่อเที่ยวสำหรับเมืองรองผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการผลักดันโครงการไทยคอนเน็กต์นะคะสนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งอย่างยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI กล้องอัจฉริยะระบบสแกนใบหน้าและโดรนตรวจการมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาการให้บริการตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเร่งเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งนะคะชาวไทยและต่างประเทศแล้วก็มีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติแล้วก็ย้ำค่ะว่าจะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อกระตุ้นการเดินทางและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัยกันด้วยนะคะรอกันสักนิดหนึ่งปลายปีนี้ล่ะจะมีการเปิดให้ใช้สิทธิ์นะคะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวยังไงรอติดตามข่าวสารกันนะคะต่อเนื่องเพราะว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมกันแล้วนะคะยังไงนี่ก็จะมีข่าวออกมานะคะตอนนี้เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านก็กำลังผลักดันโครงการนี้อยู่นะคะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 1,750 ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็1คนนะคะมี5สิทธิ์ด้วยกันจะมีรายละเอียดอย่างไรอภิสราก็จะนำมาแจงให้ได้ทราบกันนะคะในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะช่วงนี้พักก็รับฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงถัดไปช่วงสุดท้ายยังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังอดใจรอสักนิดหนึ่งเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ

ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังนะก็จะปิดท้ายกันนะคะตอนนี้ทางระนองเองก็ได้มีการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลและยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสริมความพร้อมทุกภาคส่วนนะคะเสริมความพร้อมในรอบทิศทางทีเดียวนะคะเมื่อวานนะคะก็ได้มีการจัดการฝึกซ้อมนะคะที่โรงแรมไอเฟลอินระนองค่ะโดยมีปลัดจังหวัดระนองนายประกาศสิทธิพรประสิทธิ์เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและภาคีเครือข่ายด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าร่วมค่ะซึ่งจังหวัดระนองเองก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเดินเรือมีการทำประมงการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างต่อเนื่องการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจึงเป็นภารกิจสำคัญนะคะการฝึกครั้งนี้ก็มุ่งทดสอบระบบบัญชาการการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การค้นหาช่วยเหลือและการดูแลผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและพร้อมนำผลการฝึกไปพัฒนาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการนะคะดำเนินการตรงนี้กันอยู่ซึ่งในส่วนของน้องๆตอนนี้ก็ได้มีการฝึกซ้อมไป2เรื่องแล้วนะคะในเรื่องของการบริเวณท่าเรือระนองนะคะก็ผ่านพ้นกันไปแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นการกรณีที่ฉุกเฉินก็มีการซ้อมแผนไปด้วยตรงนี้นะคะโดยเมื่อวานนะคะก็มีท่านผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3พลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษานะคะท่านก็ได้มาเข้าร่วมกันด้วยในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดระนองนะคะในการฝึกนี้ท่านก็บอกว่าครอบคลุมทุกขั้นตอนทีเดียวนี่ในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็กำลังจะมีการฝึกซ้อมใหญ่กันอีกที่หนึ่งนะคะนั่นคือที่ท่าอากาศยานระนองยังไงในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้อย่าลืมติดตามชมทางเพจ Facebook สวทระนองกันด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์เราพบกัน2วันนะคะในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นกับอภิสราคมณีพร้อมด้วยทีมงานนะคะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราเจอกันเวลาเดิมตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
9: เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจ ปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
4: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
3: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
4: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
3: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
4: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
3: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
4: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
3: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับณัฐนะคะและทีมงานสวทรนองด้วยค่ะที่อยู่เบื้องหลังกันนะคะก็ทักทายทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่ไม่ว่าคุณจะฟังช่องทางไหนก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านเปิดวิทยุอยู่หรือว่ากำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วก็ฟังวิทยุฟังรายการของเราอยู่ก็ทักทายกันไปด้วยนะคะฟังกันไปแบบเพลินๆคุณผู้ฟังรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดเนี่ยเอาแบบสบายๆเลยนะช่วงเย็นแบบนี้17 นาฬิกาเหมือนแบบมาเติมเต็มพลังกายพลังใจไปด้วยกันผลงานเพลงเพราะๆเราก็นำมาฝากกันแล้วก็ยังมีข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางหรือว่าข่าวสาระน่ารู้ข่าวเรื่องเล่าต่างๆอ่ะนำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันไปแบบเพลินๆเลยค่ะตลอด1 ชั่วโมงของรายการนะคะไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวช่วงแรกนี้มาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งมาพูดคุยประเด็นนี้กันสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนรายการนะจะเห็นว่าในหลายๆ EP ที่ผ่านมาในหลายๆวันที่ผ่านมาที่เราพูดคุยกันอะค่ะณัฐเองก็มักจะนำเสนอการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะซึ่งก็ก้าวสู่สมัยที่2แล้วที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะเห็นบทบาทการทำงานของปีรอบที่ผ่านมาคือมีการทำงานเยอะมากในการสร้างเขาเรียกอะไรไอเทมใหม่ๆสร้างกิจกรรมใหม่ๆสร้างศูนย์นั่นศูนย์นี่ขึ้นมาเพื่อมันจะให้ตอบโจทย์กับคนชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ใช่แค่คนชุมชนเมืองนะคุณผู้ฟังคือเขาตอบโจทย์กับการดูแลคนพิการกลุ่มคนไหนก็แล้วแต่ให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้อะเรามาดูว่าสมัยที่2นี้เนี่ยผู้ว่าชาติเขามีการวางแผนที่จะทำอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเขาต้องการส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยมีงานมีรายได้มีโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายเพราะเขามองว่ายังมีคนพิการอีกจำนวนเยอะเลยนะที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือว่าการทำงานที่ดีได้อะค่ะทั้งงานที่แบบมีศักยภาพและงานที่ตรงกับความสามารถของคนพิการโดยเฉลี่ยแล้วนะคะประเทศไทยเราปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีคนพิการอยู่ประมาณ2,200,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าในกลุ่มนี้มีคนจบมัธยมเพียงแค่ 10% เท่านั้นแล้วก็มีคนจบปริญญาเพียงแค่ 2% อันนี้เป็นกลุ่มคนพิการนะคะขยับขึ้นมาจากวัยการศึกษามาดูวัยในกลุ่มของแรงงานกันบ้างในกลุ่มของวัยนี้เนี่ยมีคนพิการอยู่ประมาณ 860,000 กว่าคนค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามีคนที่ไม่มีงานทำอยู่ตอนนี้ที่เป็นคนพิการนะคะประมาณ 500,000 กว่าคนค่ะซึ่งทางกทม.เขายืนยันว่าหลังจากนี้ก้าวสู่สมัยที่2ของท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วเขาจะสร้างโอกาสให้คนพิการเนี่ยมีงานทำพอมีงานทำแล้วก็มีรายได้พอมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พอเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วมันก็จะต่อยอดไปสู่การเลี้ยงดูครอบครัวได้ผ่านการผลักดันให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปทำงานอยู่ที่หน่วยงานเอกชนได้หรือว่าพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะเขาจะมีการสนับสนุนผลักดันโครงการนี้ให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะคืออันดับแรกเลยจะเป็นการยกระดับก่อนเรื่องของการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการจ้างงานขึ้นมาศูนย์นี้เนี่ยจะคอยรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆผู้พิการสามารถเข้าไปใช้บริการได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิการประเภทไหนคือไปกรอกข้อมูลตั้งไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมีการประสานงานหางานให้กับคุณคุณอยากทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือคุณอยากทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนนะคะเขาจะผลักดันให้ได้สักประมาณ 1,000 ตำแหน่งก่อนค่ะแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆขยายพื้นที่อื่นไปเรื่อยๆนะคะและจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจ้างงานคนพิการหรือการสร้างเส้นทางการเติบโตในสายงานให้กับคนพิการนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนพิการเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์สนับสนุนการจ้างงานนี้ด้วยคืออย่างน้อยๆคือพูดง่ายๆว่าสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาคุณสร้างให้กับคนพิการแล้วคุณก็จะต้องให้คนพิการอ่ะเข้ามาทำงานที่ศูนย์นี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะมันจะได้แบบตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนี่เป็นมุมมองของการดำเนินงานของผู้ว่าชาตินะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมความเท่าเทียมในเมืองผ่านโครงการ Bangkok for All ค่ะโครงการนี้ปีที่แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะก้าวแรกที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยก็ได้รับความสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมผ่านโครงการนี้นี่แหละช่วยสร้างการสื่อสารช่วยแบบ
ทำให้ทุกคนน่ะได้มาพูดคุยกันได้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานกันในหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครนะคะกับองค์กรภายนอกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่พิการหรือไม่พิการคุณก็จะได้รับการดูแลหมดค่ะส่วนในก้าวต่อไปนะคะก็จะมีการเชิญชวนภาคเอกชนมาทำ MOU กันน่ะมามีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้ เข้าไปทำงานในพื้นที่ของภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้คนพิการเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจแบบงานว่าเนี่ยคืองานต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้ทำไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์นู่นนี่นั่นการสร้างทางเท้าการสร้างทางเดินเพื่ ทางเดินให้กับคนพิการการจัดพื้นที่สวนสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับคนพิการได้มาใช้ชีวิตได้ด้วยตรงนี้เนี่ยให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจแบบงานด้วยนะคะและจะมีการดูแลเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุนะคะโดยการให้บริการโรงพยาบาลฟรีก้าวแรกที่สำคัญเลยที่เราจะดูแลชีวิตคนเหล่านี้ได้ค่ะใครที่แบบต้องฟอกไตบ่อยๆต้องทำกายภาพบ่อยๆต้องไปพบแพทย์ตามนัดเขาก็จะจัดบริการรถรับส่งให้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะคะกี่เที่ยวอะไรก็ว่าไปนะคะคือมันเป็นการอำนวยความสะดวกที่เขาจัดให้อ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องแวดวงการศึกษาเขาจะดูแลดึงเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาค่ะเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้แทบเต็มจำนวนทั้งหมดที่หลุดออกไปเลยนะคะเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือไม่พิการก็แล้วแต่ทุกคนต้องอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้นี่เป็นแนวทางการทำงานของผู้ว่าชาติในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันเผื่อมันจะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะกรุงเทพเขาทำแบบนี้เราอาจจะนำไอเดียที่มันเป็นไอเดียที่น่าสนใจอ่ะเข้ามาปรับตัวแล้วก็ปรับใช้กับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเราก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียมันดีนะไอเดียมันน่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองไปเสนอที่อบต.เทศบาลบ้านเราบ้างสิมันอาจจะช่วยได้นะคะก็ลองดูลองแลกเปลี่ยนกันดูคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักหนึ่งเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงที่2กันต่อค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยค่ะก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเนาะว่าผู้สูงอายุสมัยนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เขาจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะโดยเนี่ยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลลำเลียงนะคะอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดตัวนี้กันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลลำเลียงเขามีการแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องของเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพของผู้สูงอายุซึ่งหลายคนน่าจะถามกันเข้าไปคือหลายคนจริงๆเขาไม่เข้าใจนะคะว่าเขาเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือว่าอะไรยังไงแล้วเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะบางคนเขาไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้รู้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องคุณสมบัติกันก่อนว่าใครจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้บ้างสำหรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทนะคะโครงการนี้เขาบอกว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวโดยมีรายละเอียดขั้นตอนก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับใครที่จะไปยื่นรับสิทธิ์นะคะสามารถไปยื่นได้ค่ะแต่มาดูคุณสมบัติกันก่อน1คือผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2ค่ะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่จะไปยื่นคำขอหลังจากนั้นได้ก็คือคนที่เป็นทายาทหรือคนที่เป็นผู้จัดการศพค่ะส่วนระยะเวลาในการยื่นคำขอเราสามารถไปยื่นได้ภายในระยะเวลา6เดือนนับจากวันที่มีการออกใบมรณบัตรแล้วนะคะไม่ต้องแบบรีบอยู่ในช่วงจัดงานหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าหลังจากนั้นก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรีบถ้าเกิดว่าพอได้รับใบมรณบัตรปุ๊บก็สามารถไปดำเนินการได้เลยนะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุนะคะก็มีเอกสารทั้งใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้เสียชีวิตถ้าคนที่มีบัตรนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นขอไม่ว่าจะเป็นทายาทลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการมอบหมายเอาไว้หรือเป็นผู้ที่จัดการศพนะคะก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเนี่ยเอาไปด้วยแล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารสำหรับที่ทางหน่วยงานเนี่ยเขาจะใช้โอนไปให้เข้าบัญชีนั้นนั่นแหละค่ะอย่างถ้าเกิดว่าใครไม่เอาไปเป็นเล่มเนาะก็อาจจะถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์ไปก็ได้ถ่ายหน้าสมุดบัญชีไปก็ได้นะคะคุณสามารถนำเอกสารทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะยื่นได้เลยค่ะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัดเลยนะคะหรือว่าไปยื่นได้ที่ที่ว่าการอำเภอยื่นได้ที่เทศบาลค่ะคุณอยู่ในเขตเทศบาลไหนคุณก็สามารถไปยื่นที่เทศบาลนั้นได้เลยหรือคุณอยู่ในเขตอบต.ไหนคุณก็สามารถไปยื่นในเขตอบต.นั้นได้เลยค่ะก็ให้ทุกคนยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่เขากำหนดเอาไว้นะคะเดี๋ยวย้ำระยะเวลาอีกสักนิดนึงนะคะระยะเวลาของเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุนะคะเราสามารถไปยื่นรับเงินตัวนี้ได้ภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่ที่มีการออกใบมรณบัตรค่ะใครที่ฟังอยู่แล้วสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถโทรสอบถามได้นะคะผ่านทางหน่วยงานใกล้บ้านเราจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ณพื้นที่นั้นทุกคนจะรู้มากกว่าไงว่าเราอ่ะอยู่ในเขตไหนเทศบาลไหนอบต.ไหนอะไรยังไงนะคะตำบลไหนแบบนี้มันจะดีมากกว่านะคะแต่เรานำมาย้ำเตือนกันเผื่อใครหลายๆคนเนี่ยยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของการรับเงินค่าช่วยเหลือค่าจัดการศพของผู้สูงอายุอยู่นะคะเราก็นำมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายกันสักหน่อยจะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องแบกรับกันอยู่นะคะในเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งเรื่องนี้ประเด็นนี้หลายคนให้ความสนใจนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดกันว่าตกลงค่าไฟฟ้าเนี่ยรัฐจะช่วยเหลือเราอะไรยังไงให้เราเนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยแบบเบาๆหรือว่าสบายๆแบบนี้ได้บ้างนะคะยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะต้องช่วยจริงๆค่ะท่านนายกเนี่ยมีการประชุมไปเกี่ยวกับคณะกรรมการจำชื่อไม่แม่นนะคะแต่ว่าเป็นคณะกรรมการที่เขาพิจารณาดูแลเรื่องของไฟฟ้านี่แหละพอประชุมเสร็จปุ๊บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาแถลงการทันทีเลยค่ะออกมา7มาตรการที่จะช่วยดูแลเรื่องของไฟฟ้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาช

ไปในบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยกันตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน200หน่วยแรกนะคะเขาจะปรับค่าไฟลดเหลือหน่วยละ3บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เขาจะไปดูแลอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของคนที่อยู่หอเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่นัดเองเคยผ่านจุดนั้นมาการไปอยู่หอนะคะแล้วก็ต้องแบกรับภาระค่าไฟที่หน่วยละ7บาท8บาทซึ่งมันหนักมากนะมันเยอะมากคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็มีมาตรการนี้ด้วยว่าให้หอพักแต่ละที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านที่ไม่มีทะเบียนก็ให้ใช้อัตราเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยก็คือ200หน่วยแรกเนี่ยคิดหน่วยละ3บาทต่อหน่วยนะคะนี่ก็เป็นมติที่ออกมานะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีบริษัทหรือใช้ไฟหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะบริษัทไหนที่แบบใช้กระแสไฟเยอะๆแบบฐาน Big Data ข้อมูลเซ็นเตอร์แบบเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการใช้ไฟของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้รับความเสียหายจากการที่คุณใช้ไฟในลักษณะปริมาณแบบนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องค่ะเรื่องของการสนับสนุนโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะคะก็ต้องดูต่อไปหลังจากนี้อีกทีนึงจริงๆเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะมันยิบย่อยแล้วมันก็มีปัญหาหลายๆเคสที่เกิดขึ้นก็ต้องมาดูอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาให้ชัวร์นะใครที่อยากติดโซลาร์เซลล์รูฟท็อปที่หลังคาบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ไปปรึกษาทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดีกว่าเขาจะให้ความรู้ได้ชัวร์กว่าบางคนเนี่ยตัดสินใจให้บริษัทเอกชนมาดำเนินการไปแล้วสรุปนะคะไปเจอเข้ากับบริษัทที่เป็นตัวซีเครตอ่ะไปเจอโชคไม่ดีนะคะไปเจอแบบนั้นพอดีพอมาติดตั้งอะไรเสร็จปุ๊บไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะคะแล้วเงินก็เสียไปแล้วด้วยนะคะก็เกิดการฟ้องร้องเกิดการดำเนินคดีกันไปนะคะใครที่สนใจจริงๆอ่ะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจะดีที่สุดเราจะได้ข้อมูลที่ชัวร์มากที่สุดนะคะก็ลองดูได้คุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกลับมาอยู่ในช่วงนี้เนาะก็มาสรุปภาพรวมกันสักหน่อยวันนี้หลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นก็นำมาเล่ามาพูดคุยกันนะคะจริงๆคือพยายามหาเรื่องที่รู้สึกว่าเออมันใกล้ตัวกับทุกคนแล้วคนทุกกลุ่มทุกวัยอ่ะคือสามารถติดตามได้นั่งฟังกันไปเพลินๆได้อย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนาะเรื่องเล่าของใครบางคนที่เรานำมาเล่าก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนแล้วทุกคนแบบสนใจกันอยากรู้อะค่ะเราก็นำมาเล่ากันเนาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะแล้วก็กลับมาจะเจอกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดได้ใหม่ค่ะวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เจอกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับดีเจแนนัทนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิต

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่าง

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะขณะนี้เวลา 8:11 นกันแล้วนะคะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นและผ่านพ้นกันไปสำหรับสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่มาฝากกันในแต่ละวันวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันณวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเราก็จะนำเสนอข่าวนะคะจนถึงเวลา 18:30 นค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวเด่นๆนะคะที่จะนำมาฝากกันทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรือว่าสกร.นะคะทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสั่งการทุกหน่วยในสังกัดเร่งประสานแก้ไขปัญหานี้กันนะคะและในขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดูแลสินค้าและวัตถุดิบอาหารจานเดียวนะคะและในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังในเรื่องของน้ำมันนะคะตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะคะในเรื่องของเพดานน้ำมัน35 บาทต่อลิตรตอนนี้กบง.ย้ำยังไม่ขึ้นราคาเดินหน้าชดเชยดีเซลและตรึงราคา LPG ต่อด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังในรายละเอียดกันนะคะจากการเปิดเผยของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะคะตอนนี้เรามาติดตามรายงานอากาศนะคะล่าสุดข้อมูลที่นำเข้ามานะคะเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเป็นพยากรณ์อากาศ18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนั้นมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดว่าพรุ่งนี้จังหวัดระนองนะคะในช่วงเช้าอุณหภูมิจะต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะรายงานอากาศนะคะหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งเราก็ต้องติดตามนะคะอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะในแต่ละช่วงเวลานะคะถ้าว่าเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลาประมาณ5:00 นหลังจากนั้นเวลาประมาณ17:00 นนะคะก็จะออกมานะคะในพยากรณ์อากาศ18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นของวันพรุ่งนี้กันด้วยสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะถ้าว่าเราดูเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตก โดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะคะก็จะเป็นในพื้นที่ของอุบลราชธานีน่านกรุงเทพมหานครตราดและที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะเราต้องกลับมาดูในพื้นที่ของระนองนะคะเป็นเพจของลมฟ้าอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะก็ทำให้เราทราบในพื้นที่ของระนองนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ระนองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:13 สำหรับในฝนสะสมของระนองช่วงนี้นะคะ1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะปริมาณฝนสะสม 1,645.3 มิลลิเมตรค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้จังหวัดระนองนะคะก็คาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสรุปนะคะสำหรับรายงานอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะดังที่ได้บอกในช่วงต้นรายการนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งประสานแก้ไขปัญหาที่นักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรที่ได้ทยอยลาออกค่ะเรามาฟังในเรื่องนี้กันนะคะท่านผู้ฟังนายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงกรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรบางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วค่ะและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะเพราะเรื่องนี้ถือว่าไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะและก็ได้ย้ำด้วยนะคะว่าขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนกันอยู่นะคะและในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนนักศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาที่จะต้องเผชิญกับปัญหานี้เพียงลำพังนะคะโดยผู้บริหารของกระทรวงจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดกันนะคะซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะมีข้อกังวลตรงนี้ล่ะเพราะว่าในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนนะคะได้เรียนนะคะตามที่มีได้กำหนดกันนะคะว่าจะไม่มีให้ใครมีการหยุดพักการเรียนนะคะเนื่องจากต้องการที่จะให้ทุกคนได้มีความรู้ติดตัวกันและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็สามารถที่จะต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ทำให้ในการพัฒนาฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทางวิชาการหรือว่าความรู้นะคะเฉพาะทางนี่ก็จะได้มีการพัฒนากันแล้วก็จะได้มีการช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ตอนนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังเร่งประสานปัญหาตรงนี้กันอยู่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะจากเพจข่าวจริงประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องที่คุณสุภจีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดูแลราคาสินค้าและวัตถุดิบอาหารจานเดียวนะคะซึ่งแนวโน้มราคาสินค้าปริมาณและราคาสินค้านั้นคลี่คลายจากช่วงภาวะน้ำมันที่ปรับราคานะคะคือปรับตัวขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตพลังงานกลุ่มสินค้าที่มีพลังงานเป็นต้นทุนตรงเมล็ดพลาสติกและปุ๋ยเคมีจัดการให้มีเพียงพอและปรับตามกลไกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและปัจจุบันสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เข้าไปดูโครงสร้างให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ได้ติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมห้างค้าส่งห้างค้าปลีกผู้ผลิตสินค้ากว่า80รายติดตามสถานการณ์5กลุ่มสินค้าซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มของใช้ประจำวัน กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มยางรถยนต์และกลุ่มพลาสติกนะคะซึ่งผลก็ออกมาว่าผู้ประกอบการมีปริมาณสินค้าที่เพียงพอต้นทุนการผลิตก็เริ่มคลี่คลายจากช่วงเมษายนที่ผ่านมาจำหน่ายสินค้าในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนสบู่แชมพูยาสีฟันก็ทยอยปรับราคาลงแล้วนะคะส่วนห้างค้าส่งค้าปลีกก็มีแนวโน้มปรับค่า GP ลงตามต้นทุนที่ลดลงน้ำมันปาล์มขวดและข้าวสารถุงก็ยังคงราคาเดิมและเร่งทำโปรโมชั่นร่วมกับทางห้างกันด้วยค่ะในการดูแลนะคะวัตถุดิบอาหารจานเดียวต้นทุน2อย่างคือต้นทุนทางตรงเช่นค่าเช่าที่ค่าก๊าซหุงต้มและค่าวัตถุดิบรวมไปถึงต้นทุนแฝงเช่นค่าขนส่งค่าไฟฟ้าค่าน้ำซึ่งหน่วยงานภาครัฐดูแลลดต้นทุนอยู่ในทุกๆด้านกระทรวงพาณิชย์ก็กำกับดูแลในเรื่องของวัตถุดิบด้วยค่ะแนวโน้มของราคาวัตถุดิบนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าสินค้าควบคุมน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมยังไม่ปรับราคาค่ะส่วนวัตถุดิบทั่วไปที่มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาประกอบด้วยซีอิ๊วเกลือป่นน้ำปลาซอสพริกซอสมะเขือเทศสำหรับสินค้าตามฤดูกาลก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะคะเช่นกุ้งขาวผักกวางตุ้งถั่วฝักยาวผักบุ้งจีนผักกาดขาวกะหล่ำปลีพริกขี้หนูจินดามะนาวนะคะและในส่วนของข้าวแกงราคาประหยัดนะคะต่อข้อซักถามตรงนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตอบนะคะจากคำถามที่ว่าจะเดินต่อหรือไม่สำหรับข้าวแกงราคาประหยัดค่ะตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็กำลังรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายให้ครบถ้วนก่อนโดยขณะนี้จะกำกับดูแลราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารจานเดียวเป็นพิเศษร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่กำกับดูแลและช่วยลดต้นทุนให้แก่พี่น้องประชาชนอยู่ในทุกๆด้านกันด้วยนะคะในส่วนของการเดินหน้าไทยช่วยไทยนั้นนอกจากการกำกับดูแลราคาสินค้าแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วไทยในทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน5ครั้งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนั้นตอนนี้จะเป็นศุกร์เว้นศุกร์นะคะเมื่อวานนะคะก็เป็นวันศุกร์ที่มีการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะทุกที่ว่าการอำเภอกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีและศุกร์หน้านี่ก็เว้น1ศุกร์ก่อนแล้วก็ถัดไปค่ะท่านผู้ฟังขอดูปฏิทินนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนะคะวันที่17กรกฎาคมนะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เตรียมกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนนะคะณที่ว่าการอำเภอที่ท่านอยู่นะคะหรือว่าท่านอาจจะเดินทางผ่านไปนะจุดใดแล้วก็ตรงกับวันศุกร์นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะก็เข้าไปนะคะก็จะทำให้เป็นการลดภาระค่าครองชีพของเราในแต่ละเดือนกันด้วยนั่นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาติดตามกันนะคะตอนนี้ที่มีข่าวมาว่าเลิกเพดานน้ำมัน35บาทต่อลิตรซึ่งทางกบง.ย้ำยังไม่ขึ้นราคาเดินหน้าชดเชยดีเซลตรึง LPG ต่อนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางกบง.หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะก็ได้มีการประชุมนะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็มีการมีมติยกเลิกการกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันที่35บาทต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะคะเล็งเห็นว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มผันผวนทั้งขึ้นและลงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการตรึงราคาแบบเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ก็ยืนยันนะคะว่าการยกเลิกเพดานราคาไม่ได้หมายความว่า ว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นทันทีแต่เป็นการเปิดทางให้กองทุนน้ำมันสามารถบริหารจัดการราคาได้คล่องตัวมากขึ้นและถ้าต้นทุนเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องกลับมาแก้มติทุกครั้งกันนะคะซึ่งปัจจุบันการท่านผู้ฟังกองทุนน้ำมันก็ยังคงใช้กลไกชดเชยราคาบางประเภทโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล B20 ที่ได้รับการอุดหนุนสูงสุด11.72 บาทต่อลิตรนะคะขณะเดียวกันแก๊สโซฮอล95และแก๊สโซฮอล91ก็ได้รับการชดเชย1.88 บาทต่อลิตรนะคะส่วน E20 และ E85 ก็ได้รับการชดเชย5.75 บาทต่อลิตรและ5.28 บาทต่อลิตรนะคะตามลำดับค่ะด้านฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังติดลบประมาณ 58,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีภาระอุดหนุนราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม LPG รวมเฉลี่ยประมาณ515ล้านบาทต่อวันแม้จะเตรียมวงเงินกู้ไว้จำนวน 20,000 ล้านบาทแต่ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องเบิกใช้ในขณะนี้นะคะกระทรวงพลังงานก็ยังยืนยันกับผู้ฟังว่ายังคงเดินหน้าตรึงราคาการหุงต้ม LPG ภาคครัวเรือนต่อไปเนื่องจากการปรับขึ้นของราคานั้นจะกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกและปริมาณน้ำมันอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดกันด้วยนะคะข่าวสารหยิบมาฝากกันนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะกับรายการรอบวันทันข่าวค่ะขณะนี้นะคะเวลา 18:27 นในช่วงท้ายสุดของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าในข่าวสารที่จังหวัดระนองนะคะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้มีหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็รวมถึงวันนี้กันด้วยนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอย่าลืมนะคะสำหรับงานที่จัดใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับงานจริงๆนี่เริ่มมาวันที่15แล้วค่ะสำหรับวันที่16นี่ก็เป็นพิธีเปิดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจถ้าว่าท่านได้ติดตามไลฟ์สดนะคะของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะในงานระนองเอเชียเทรด2026นะคะจะมีของดีของเด่นทั่วไทยและรวมถึงของดีของเด่นของจังหวัดระนองนะคะมารวมกันไว้ที่นี่กันด้วยนะคะแล้วก็จะมีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยค่ะก็ถือว่าในเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ได้ไปชิมไปช็อปนะคะไปเช็คอินกันแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีการแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าในพื้นที่และขับเคลื่อนจังหวัดระนองสู่การเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชียกันด้วยค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะมีการคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสา904ท่านใหม่นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อประชาชนของจังหวัดระนองค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้มีการประชุมคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสา904ประจำจังหวัดระนองที่ห้องกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยมีนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองได้เป็นประธานนะคะและมีจิตอาสา904จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีมติเลือกพันตำรวจเอกเสกสารแก้วสว่างรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองซึ่งเป็นจิตอาสา904ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าจิตอาสา904ประจำจังหวัดระนองพร้อมคัดเลือกรองหัวหน้าเลขานุการและผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านจิตอาสาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิตินะคะซึ่งจิตอาสา904นั้นก็จะมีบทบาทในการประสานงานสนับสนุนและเป็นแกนนำด้านการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานทั้ง3ด้านค่ะคือด้านจิตอาสาพัฒนาด้านจิตอาสาภัยพิบัติและด้านจิตอาสาเฉพาะกิจ พื่อที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดระนองในระดับอำเภอและระดับตำบลของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนค่ะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาจะเจอกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองกันได้ใหม่นะคะทาง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวท.ระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: หมแม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
1: ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์
5: บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
6: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
7: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ้ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวท.ระนอง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้

ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85 ถึง 105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60 ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40 ถึง 55 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้60 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกมันต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดตามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได้
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ปองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนพอดเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน
17: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
18: คืน11

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี
1: สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของร่วมสร้างประเทศไทยซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะหลังรับฟังข่าวภาคเวลา 19:00 นจบลงในช่วงเวลา 19:30 นค่ะอภิสราก็จะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้จนถึงเวลา 20:00 นนะคะนโยบายของรัฐบาลนะคะทุกนโยบายที่น่าสนใจแล้วก็ประชาชนมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากนโยบายเหล่านั้นกันกำลังจะดำเนินการหรือกำลังดำเนินการนะคะดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนำมาฝากกันค่ะวันนี้มีหลายข่าวทีเดียวนะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569 19:35 นกันแล้วนะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลติดตามรับฟังกันได้อยู่ไกลก็รับฟังกันได้ผ่านวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะวางลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะเพจสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์หรือเพจสวทรนอง AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่การรับฟังการส่งกระจายเสียงของเราก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะฟังวิทยุออนไลน์กันได้นะคะซึ่งอภิสราเองนี่เวลาเร่งด่วนนะคะที่จะติดตามรับฟังนี่ก็จะเข้าไปนะคะกดลิงก์เพื่อที่จะฟังวิทยุออนไลน์ของสทรนองกันด้วยนะคะที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตค่ะเราจะตามไปเป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังคะดังที่อภิสราได้บอกกันไปว่ามีหลายข่าวที่จะหยิบมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ำประปานะคะสำหรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะมาคุยกันหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะในเรื่องของทุเรียนด้วยเช่นเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะเราไปดูกันสักนิดนึงบทบาทไทยในเวทีโลกก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่จะอยู่ในช่วงรายการรวมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอภิสราก็จะนำข่าวสารเหล่านั้นล่ะมาฝากกันณช่วงเวลาตรงนี้ค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พบปะผู้บริหารภาคเอกชนไทยกว่า140คนที่เข้ามาลงทุนในประเทศจีนในระหว่างกิจกรรมที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทยจีนเพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจและส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีนและตลาดโลกนะคะดังที่ได้บอกกันไปนะคะว่าบทบาทไทยในเวทีโลกเป็นอย่างไรตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เยือนจีนและท่านก็บอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายสำคัญเลยในการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและได้เปิดเผยอีกนะคะว่าการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้รับการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันค่ะและมีการเตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเพื่อผลักดันการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจในจีนเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำนครเฉิงตูแล้วก็เตรียมเข้าร่วมงานนะคะThailand China Investment and Economic Forum นะคะเพื่อประกาศจุดยืนของไทยในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของจีนค่ะและมีการมอบหมายทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลร่วมรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำค่ะท่านผู้ฟังค่ะว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจผ่านการปรับปรุงกฎหมายผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนภายใต้หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในภาคเอกชนว่ารัฐบาลพร้อมเป็นลู่ทางให้การลงทุนไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในตลาดจีนตลาดโลกรวมถึงเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำคัญนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าภาคเอกชนไทยคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและภาครัฐเอกชนก็ร่วมมือกันในฐานะทีมไทยแลนด์และไทยจะไม่เพียงเติบโตในประเทศจีนแต่ไทยจะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนกันมีเรื่องที่จะนำมาเพิ่มเติมกันนะคะและตอนนี้ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะในเรื่องของ AI ตอนนี้ทางรัฐบาลเองนี่ก็พยายามที่จะดึงนะคะ4บริษัทชั้นนำนะคะลงทุนด้านพลังงานสะอาดหรือรถไฟฟ้าEV นะคะแล้วก็เรื่องของ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในภาพรวมทั้งหมดนี่แหละก็เมื่อวันนี้ค่ะเวลา 15:00 นก็เป็นเวลาตามท้องถิ่นของนครเฉิงตูนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พบหารือบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนแบบรายบริษัทone on one เลยนะคะแล้วก็มี4บริษัทด้วยกันค่ะที่นครเฉิงตูประเทศสาธารณประชาชนจีนนะคะซึ่งในกลุ่มบริษัทเหล่านี้นะคะก็จะเป็นบริษัทชั้นนำของจีนนะคะในการขยายแผนตลาดธุรกิจ EV พร้อมติดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศโดยมองว่าการลงทุนในประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายกิจกรรมและการส่งออกจะไปยังภูมิภาคยุโรปกันด้วยในส่วนของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนนะคะก็ยังมีนะคะในของการเลือกไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกในต่างประเทศที่จังหวัดระยองค่ะและจัดตั้งสำนักงานธุรกิจระหว่างประเทศหรือ IBC และศูนย์วิจัยพัฒนาเพื่อผลักดันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและธุรกิจมูลค่าสูงกันด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีในธุรกิจหลักด้านโมดูลรับส่งสัญญาณแสงอันดับต้นๆของโลกซึ่งไทยก็ถือว่าเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่สำคัญมีการขยายแผนขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ

32ครั้งทั้งประเดี๋ยวนี้ยังอีก4ครั้งก็จะสิ้นศึกเราจะได้คิดการใหญ่ไปทำกับเมืองจิวโกต่อไปว่าแล้วก็ลงมาจัดทหาร5กองสำหรับป้องกันโลเฉียก็ถือทวนขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหน้าหลุยจินจูถือกระบองทองแดงคุมทหารเป็นปีกขวาโถเหงสุนถือเง้าใหญ่ขี่กีเลงคุมทหารเป็นปีกซ้ายเอียวเจี้ยนถือหอกสามง่ามขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหลังอึ่งปวยฮอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมปลายแหลมขี่โคต่าง5สีคุมทหารเป็นกองช่วยเกียงจูแย่แต่งตัวถือกระบี่ขี่สู่ปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 30,000 เป็นแม่ทัพมาครั้นพร้อมแล้วก็ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากเมืองไปใกล้อีเอ็กเซียนจากนั้นก็ให้ทหารตั้งกองเข้าล้อมอีเอ็กเซียนเอาไว้เกียงจูใหญ่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกมาเยือนอยู่ที่กองหน้าทหารทั้งปวงแล้วถามบอกว่าท่านนี่มาแต่ไหนมีความขัดเคืองสิ่งใดจึงสามารถมาต่อสู้กับเราอีเอ็กเซียนจึงว่าไม่รู้เราหรือเราเนี่ยอีเอ็กเซียนอยู่ที่ป่าสุดแผ่นดินมีความน้อยใจแก่ท่านนะเกียงจูใหญ่ได้ฟังงงสิครับก็เลยถามบอกว่าเราไปทำสิ่งใดแก่ท่านจึงมีความน้อยใจอีเอ็กเซียนหารู้ที่จะเอาความผิดสิ่งใดมาว่าใหม่ก็เลยแกล้งพาโลบอกว่าเหตุใดท่านพบปากใครแล้วก็สั่งไปถึงเราบอกว่าจะตัดปากเราเสียบ้างจะหักกระดูกถอนขนเราเสียบ้างเพราะท่านว่ากล่าวหยาบช้าดังนี้เราจึงมีความโกรธนักเกียงจูแย่พอได้ฟังก็บอกว่าเรากับท่านก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วใครจะไปยุโยงท่านอย่างนี้โอ้ยอย่าเชื่อเขาเลยเราไม่ได้ว่าหยาบช้าแก่ท่านอย่างนั้นอีเอ็กเซียนก็บอกว่าเห็นจะไม่เปล่าไปซะทีเดียวแต่ท่านว่าไม่ได้ว่ากล่าวหยาบช้าต่อเราแล้วไปก็แล้วกันทีนี้เรารู้จักกันไว้มีธุระจะได้ปรึกษาหารือกับท่านจงกลับเข้าไปในบ้านเมืองเถอะอ้าวเราก็จะลาไปแล้วเกียงจูใหญ่ก็ชักสู่ปุดเสียงจะกลับโลเฉียคิดโกรธอีเอ็กเซียนว่าแกล้งพาโลก็ขยับทวนจะแทงอีเอ็กเซียนอีเอ็กเซียนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านมีฝีมือสักเพียงไรจะมาแทงเราเนี่ยโลเฉียก็บอกว่าท่านจะใครดูฝีมือเราก็รบกันดูเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันว่าแล้วโลเฉียก็แทงด้วยทวนอีเอ็กเซียนก็รับด้วยกระบี่หลุยจินจูเอียวเจียนโฮเฮงสุนอึ่งปวยหอก็เข้ารวมอีเอ็กเซียนฟันแทงด้วยอาวุธต่างๆอีเอ็กเซียนพูดเดียวก็ป้องปัดไม่ทันสุดท้ายก็ต้องอาวุธเจ็บปวดเป็นหลายแห่งเรียกกันว่าเริ่มหมดกำลังที่จะต่อสู้ก็เลยแทรกแผ่นดินหนีไปเกียงจูแย่กับทหารตะปวงก็ยกกองกำลังทัพกลับเข้าเปลืองฝ่ายอีเอ็กเซียนก็ดำดินหนีมาผุดขึ้นในค่ายของเตียวสันเตียวสันไล่เห็นก็ออกมารับจุงมืออีเอ็กเซียนเข้าไปนั่งบนเก้าอี้เตียวสันบอกว่าท่านออกรบกับชาวเมืองวันนี้ต้องอาวุธเป็นหลายแห่งบาดแผลเต็มไปด้วยทั้งตัวจะมีเจ็บปวดนักหรืออีเอ็กเซียนก็บอกว่าเราประมาทเองไม่ทันระวังตัวทหารชาวเมืองมันรุมกันมารบมากมายนักเราถึงได้ต้องอาวุธโอ้ยทำไมกับบาดแผลเท่านี้กินยาถ้วยเดี๋ยวก็จะหายว่าแล้วอีเอ็กเซียนก็เอายามาละลายน้ำกินแล้วก็ทาทั้งตัวไม่นานบาดแผลที่ต้องอาวุธเหล่านั้นก็หายเป็นปกติดังเก่าเตียวสันเห็นดังนั้นก็นับถืออีเอ็กเซียนมากขึ้นก็เลยให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงแล้วก็รินสุราให้กับอีเอ็กเซียนอีเอ็กเซียนกับเตียวสันกินโต๊ะด้วยกันอีเอ็กเซียนก็พูดกับเตียวสันบอกว่าซึ่งชาวเมืองทำแก่เราครั้งนี้เหมือนทำโทษใส่ตัวมันเวลาค่ำวันนี้เราจะทำให้ลมนั้นมีการพัดหอบน้ำทะเลขึ้นมาท่วมเสียให้หมดทั้งเมืองทีเดียวเตียวสันได้ฟังนั้นก็สรรเสริญอีเอ็กเซียนบอกว่าโอ้หาผู้ใดเสมอท่านไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะขอเป็นศิษย์ท่านสืบไปเวลานั้นเกียงจูแย่นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับทหารทั้งปวงก็บังเกิดเหตุมีลมพัดหนักเล่นเอากระเบื้องหลังคาตกลงมา3แผ่นเกียงจูใหญ่เห็นประหลาดก็เลยจุดธูปขึ้นบูชาแล้วก็ทอดอีแปะเสียงทายดูก็รู้ว่า

อีเอ็กเซียนเป็นผู้ทำให้ลมพัดหอบน้ำมาแล้วก็จะท่วมได้ก็เลยตั้งโต๊ะเป็นเครื่องบูชาจุดธูปเทียนขึ้นแล้วก็ยืนผินหน้าต่อเขาคุณหลุนสัวคำนัดอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนตั้งความสัตย์บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องตั้งใจจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขจึงร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนจงมาช่วยอย่าให้อีเอ็กเซียนทำลมหอบน้ำขึ้นมาท่วมเมืองได้เป็นอันขาดทีเดียวโดยอำนาจบุญของบูอ๋องประกอบกับมนต์ของเกียงจูแยเรียกว่าคำอธิษฐานนี้ก็ร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าเมืองไซกีจะมีเหตุก็เลยเอาน้ำในขวดแก้วรินลงไปในท้องทะเลเพื่อที่จะมาให้ลมนั้นหอบขึ้นไปได้แล้วก็ใช้ผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่มาช่วยรักษาเมืองไซกีไว้ทั้งฝ่ายอีเอ็กเซียนครั้นเวลาค่ำก็เดินออกมาจากค่ายแล้วก็กลืนลูกประคำที่คล้องคอเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นนกอินทรีบินขึ้นไปบนอากาศกระพือปีกด้วยกำลังฤทธิ์แรงกระพือปีกทำให้เกิดลมพายุใหญ่พัดมืดไปทั่วทางท้องฟ้าน้ำนั้นก็มาได้ท่วมขึ้นมาในเมืองแต่นกอินทรีกระพือปีกอยู่กระทั่งสว่างขึ้นก็ไม่ได้สมความปรารถนาครั้นเวลาสายขึ้นก็แสบท้องว่าแล้วก็บินไปถึงเขาเหล็งจิ๋วสัวแลเห็นเหยียนเต๋งตัวหยินนั่งอยู่ที่ปากถ้ำก็หมายจะกินเหยียนเต๋งตัวหยินบินทลาลงเหยียนเต๋งตัวหยินเห็นก็เอามือชี้ขึ้นไปชี้ไปถูกนกอินทรีนกอินทรีก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหยินก็ถามมาว่าเหตุไรท่านจึงมาคิดร้ายจะกินเราดังนี้นกอินทรีจะบอกว่าข้าพเจ้าไปทำศึกกับชาวเมืองไซกีมีความแสบท้องนักจึงบินมาไม่ได้รู้ว่าท่านเป็นผู้วิเศษจึงคิดร้ายดังนี้เพราะว่าแสบท้องซึ่งโทษข้าพเจ้านั้นผิดขอสักครั้งหนึ่งเถิดเย็นเถียงตัวหญิงก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าสู่ไฮตัวหญิงอยู่ที่เขาจิวหุนไงยังนั่งกินของอยู่ท่านจงไปตรงนี้ทางประมาณ 2,500 เส้นก็จะถึงจงขออาหารกินเถิดนกอินทรีพอได้ฟังก็ยินดีรีบบินไปพอสู้ให้ตัวหยินกินอิ่มแล้วสิทธิ์ยกสำรับเปล่าออกไปนกอินทรีจึงว่าแกสิทธิ์บอกว่าเราขอกินบ้างสิสิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าท่านมาขอมาของสิ้นแล้วต่อพรุ่งนี้จึงมากินเถอะนกอินทรีก็เลยตอบบอกว่าข้าแสบท้องนะจะกินเดี๋ยวนี้สิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าผัดไว้ต่อพรุ่งนี้จึงมาหาให้กินดีกว่านะนกอินทรีก็บอกว่าถึงของที่สำรับหมดแล้วของที่อื่นหาอยู่บ้างหรือไม่ถ้าท่านมาให้อาหารแก่เราเราจะกินท่านเสียสิทธิ์ผู้นั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่ายังเหลืออยู่แต่มีหมี่นะท่านจะกินไหมล่ะเราจะเอามาให้นกอินทรีก็บอกว่าอ้าวถ้าถึงเป็นหมีก็เอามาเถอะสิคนนั้นก็เข้าไปเอาหมีมาให้นกอินทรีกินมีสิ้นไปร้อยกับแปดชามครั้นอิ่มแล้วก็บินขึ้นกลับไปที่เมืองไซกีขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินยังนั่งอยู่ที่ปากถ้ำเห็นนกอินทรีบินกลับมาก็รู้ว่าจะไปทำศึกกับเมืองไซกีอีกก็เลยเอานิ้วชี้ขึ้นไปนกอินทรีก็ตกลงมาดิ้นอยู่เหยียนเต๋งตัวหญิงก็เดินมาถามนกอินทรีบอกว่าเหตุใดท่านจึงมานอนดิ้นอยู่ดังนี้นกอินทรีก็บอกว่าข้าพเจ้าไปขอมีที่สิทธิ์สู่ให้ตัวหญิงกินครั้นบินมาถึงที่นี่ก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหญิงก็บอกว่าท่านโลภกินอาหารเหลือกำลังจนกระทั่งบินไปไม่ไหวจึงตกลงสำรอกหมีออกมาเสียจะได้บินไปได้ต่อนกอินทรีก็สำรอกออกมาเป็นเนื้อไก่ทั้งนั้นทีเดียวเหยียนเต๋งตัวหญิงก็ด่าบอกว่านกอินทรีพูดหาจริงไหมว่าแล้วก็ให้สิทธิ์มัดอินทรีเอาไว้กับต้นสนแล้วก็ว่าท่านไม่รู้หรือว่าง่วนสีเทียนฉุนอาจารย์ผู้ใหญ่ให้เกียงจูแยมาช่วยบูอ๋องบำรุงแผ่นดินเมืองสายกีท่านยังจะไปรบกับเกียงจูแยทำดังนี้หากลวงง่วนสีเทียนฉุนไหมนกอินทรีพอได้ฟังดังนั้นก็อ้อนวอนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโฉดเขลาหารู้ถึงความไม่ที่เป็นดังนี้เพราะเตียวสารมายุยงข้าพเจ้าจึงได้ไปรบกับเกียงจูแย
โทษข้าพเจ้าผิดนะตั้งแต่นี้ไปไม่ทำให้แก่เมืองไซกีแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่เป็นศิษย์ให้ท่านสั่งสอนสืบไปเย็นติงตัวหยินพอได้ฟังนั้นก็แก้หมัดนกอินทรีนกอินทรีก็เลยสำรอกรูปคำ108ออกมาร่างก็กลับไปเป็นอีเอ็กเซียนดังเก่าแล้วก็อยู่ด้วยเย็นติงตัวหยินในที่นั้นทั้งฝ่ายง่วนสีเทียนจุนอาจารย์ใหญ่รำพึงถึงบูอองบอกว่าแต่ให้เกียงจูแย้ไปช่วยคิดการบำรุงแผ่นดินก็ไม่ราบคาบจะต้องยกทัพไปตีเมืองจูโกซึ่งจะไว้ใจกับเกียงจูแย้ผู้เดียวนั้นคงไม่ได้ก็เลยสั่งให้สิทธิ์ผู้หนึ่งไปบอกกงเซงจูซึ่งจำศีลอยู่ในถ้ำที่ชื่อว่าโทหึงตงว่าเราให้เร่งไปเมืองไซกีช่วยเกียงจูใหญ่ยกทัพไปตีเมืองจิวโกสิบผู้นั้นก็คำนับแล้วก็ไปบอกกงเสงจูตามคำที่ง่วนสีเทียนจุนสั่งขั้นกงเสงจูได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องนี้บิดามาพึ่งอยู่เป็นศิษย์ก่อนนานแล้วจำจะสงเคราะห์อินเฮาให้ได้ดีก็ว่าแกอินเฮาบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวงก็ไปเข้าด้วยบูอองทั้งสิ้นง่วนสีเทียนจุนก็ให้เกียงจูแย่ไปช่วยบูอองที่เมืองไซกีเข้าพร้อมกันจะยกทัพไปตีที่เมืองจูโกบัดนี้ถึงกำหนดจะสิ้นบุญพระเจ้าติวอองอยู่แล้วท่านจงไปช่วยเกียงจูแย่ทำความชอบเอาไว้ในบูอองเถิดเบื้องหน้าคงจะได้ดีอินเฮาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความแค้นนางขันกีนะด้วยข้ามารดาข้าพเจ้าเสียซึ่งอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าไปช่วยเกียงจูแย่นั้นก็มีความยินดีแต่จะให้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องผู้เป็นพระราชบิดานั้นหาไม่ได้เพราะว่าพยาบาทอยู่แต่นางขันกีจะแก้แค้นแทนมารดาให้จงได้กงเสงจูก็เลยบอกว่าท่านจงไปชุบตัวที่ถ้ำไซจูไหให้มีฤทธิ์เสียก่อนแล้วจึงกลับมาแล้วเราจะให้ของวิเศษไปใช้สำหรับตัวอินเฮาในฝั่งนั้นก็คำนับลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงไซจูไงเห็นสะพานศิลาพาดอยู่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปถึงในถ้ำเห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งร้อนเป็นไอเพลิงมีถั่วอยู่บนโต๊ะ7เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินดูเมล็ดหนึ่งถั่วนั้นมีรสอร่อยยิ่งนักก็เก็บกินทั้งสิ้นทีเดียวทั้ง7เมล็ดศีรษะอินเฮาก็เป็น3ศีรษะหน้าเขียวดังทาครามมีเขี้ยวงอออกจากปากมือนั้นมีขึ้นข้างละ3มือรวมเป็น6มืออินเฮาตกใจจึงกลับมาหาอาจารย์อาจารย์เห็นก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์ขึ้นอย่างนี้แล้วกงเสียงจุก็พาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโถหุยเข้าไปในถ้ำนั้นไปทำอะไรคงจะต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเราว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
5: นายอนุชินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AI Preneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปถึง33รายและก็ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในเคสสาหัสเคสแดงอยู่ในขณะนี้จากเหตุไฟไหม้เมื่อดึกคืนวันอาทิตย์ก่อนร่วมจัดรายการจบก็ล่ำลาไปแล้วได้เห็นเพื่อนเขาโพสต์ขึ้นมาก็ดูแล้วยังตกใจว่าเสียชีวิตกันจำนวนมากที่รถโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็ในวันนั้นเองเราก็เพิ่งจะได้ไปโรงเบียร์มาเหมือนกันแต่เป็นแจ้งวัฒนะไปคุยกับพี่แอดมาก่อนงานคอนเสิร์ตของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้ทำคลิปที่จะเปิดในช่วงก่อนคอนเสิร์ตแต่วันนั้นพอดีคลิปที่เปิดในคอนเสิร์ตนั้นเกิดปัญหาทางด้านมีผู้ไปเตะสายไฟเขาก็เลยเปิดไม่ได้แต่ได้น้องๆน้องต้นอนนท์นันตสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ทำเป็นคลิปแนะนำซึ่งในวันที่คลิปเนี่ยเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงระหว่างของคอนเสิร์ตนั้นที่ผมไปตรวจดูสถานที่แล้วก็เรียกระดมทั้งช่างเทคนิครปภ.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการมาซักซ้อมดูเรื่องเส้นทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็รู้ไปถึงว่าต้องให้มีการลงทะเบียนจำกัดคนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเวลาเพื่อที่จะหยุดคนที่จะต้องเข้ามากันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้เกิน 1,000 ซึ่งในวันนั้นก็เกิน 1,000 กว่าอยู่แล้วเราก็ต้องยอมโดนด่าจากที่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเวลาก็พอเหตุนี้แหละครับพอหลังจากที่เราทำคลิปทำเส้นทางป้องกันหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซักซ้อมกันก็วันคืนตอนนั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของผู้คนโดยเฉพาะนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตกันถึง3ท่านนักร้องนำด้วย3หรือ4เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เสียชีวิตไปจากการสูดควันแล้วก็กองเพลิงแล้วก็ไฟที่โหมกระหน่ำเข้ามาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหาสาเหตุกันถอดบทเรียนกันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือการป้องกันการเตรียมแผนซักซ้อมเหล่านี้เหมือนกับที่ถนนดนตรีได้ทำก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เวลามีนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจำนวนมากที่ผมกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องยางไฟอย่างเดียวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ดับไฟเรามีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการตรงห้องออดิโทเรียมแต่ที่น่ากลัวคือว่าถ้าไฟมันดับอย่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นและทางออกเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพผู้คนแล้วก็คนมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดการโกลาหลแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็เกิดการเหยียบกันได้เพราะว่ามีผู้ที่อายุมากแล้วก็มีเด็กและผู้พิการเปราะบางนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่เรากังวลแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันดีกว่าที่จะมาหลังจากเหตุการณ์แล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้กันในตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วนะครับทุกร้านทุกที่จะต้องให้กทม.กับทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานแต่ก่อนหน้านี้ก่อนเนี้ยที่ผ่านเนี้ยมันปล่อยปละละเลยอะไรบางตาหรือมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการที่จะไม่ถูกต้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยมาเป็นประเด็นซักถามเป็นข่าวเป็นการถกเถียงเป็นเรื่องที่มันต้องมานั่งคุยกันอยู่เสมอพูดกันอยู่เสมอแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันอยู่เสมอๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ทางสันติก้าพับที่ระยองที่อีกหลายๆที่หลายแห่งแต่ที่ถนนดนตรีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรที่มันจะเหนือกว่าหรือดีกว่าใครทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องป้องกันเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็ต้องยอมที่จะต้องถูกด่าถูกว่าถูกอะไรที่แบบวีนใส่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็จำกัดผู้คนที่จะเข้าชมเพราะว่าสถานที่เรามีจะข้อจำกัด
และถ้าสังเกตดีว่าถ้าท่านคุณที่มาประจำจะเห็นว่าอาคารนี้มันจะมีอาคารกระจกอยู่ซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกครั้งเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มันมีการแตกร้าวหรือหลุดล่วงลงมาหรือคานต่างๆที่เขาทำอยู่ข้างในนั้นมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดแน่นอนหรือแม้กระทั่งบนชั้นลอยที่ขึ้นไปอยู่บนข้างบนตรงชั้นลอยแล้วก็พยายามไม่ให้มีการขย่มหรือเต้นนะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วพอทั้งนั้นคือความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับในเหตุกบส่งอาตกรรมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาครับก็เลยเลือกเพลงเฝ้าประตูของพิสันมาโนทุตานในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าเพราะประตูสำคัญทางออกที่จะหนีไฟและก็ทางออกที่จะอพยพผู้คนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เส้นทางของประตูไม่ว่าจะประตูทางออกหรือประตูหนีไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทางไลน์ผมยังไม่ได้เข้าไปให้แอดมินชั้นน้อยแล้วก็ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ผมออกไปตอนที่เขามีการปะทะกันโจมตีกันด่าทอกันใช้คำไม่สุภาพเข้ามาแล้วก็ทั้งมาเมิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้แล้วก็ไม่ยอมหยุดนั้นก็เราก็ได้ตั้งทนายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีหมิ่นและผิดพ.ร.บ.คอมไปที่เรียบร้อยส่วนของกองเชียร์อะไรต่างๆก็ผมก็แคปไปดูแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่โจมตีหลักนั้นก็เตรียมที่จะได้รับหมายศาลกันในอนาคตนี้นะฮะแล้วเราก็เหลือการทำหน้าที่กันอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องล่ำลากันกับทนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงหลังจากที่ปิดโครงการแล้วผมก็ล่ำลากันแล้วก็เกษียณราชการในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเราก็จะปิดท้ายในปีนี้ด้วยทนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันที่6สิงหาคมส่วนรายการก็มีรายการทางโทรทัศน์ NBT ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำเทปของทนตรีไลฟ์มาตัดต่อแล้วก็ออกอากาศกันซึ่งผมก็จะดำเนินรายการด้วยก็จะออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปส่วนทางไลน์นั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้กำลังจะดึงให้เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะได้สื่อสารกันหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เปิดให้ลงทะเบียนก็แบ่งปันกันนะฮะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ผมหรือว่าคณะของทนดนตรีแต่มารวมถึงผู้บริหารสำคัญที่เขาทำอนุมัติโครงการแล้วก็ทำเรื่องของเงินทองค่าภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้เราได้ทำงานทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับการทำงานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าคอนเสิร์ตของเพลงเพื่อชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการซึ่งเราก็ได้ทำงานมาถึง3ปีแล้วกันแล้วก็31ปีทางทนดนตรีทางวิทยุซึ่งผมก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีก็คงจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางรายการอื่นๆด้วยนะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมของผู้ที่เขาทำงานทางด้านของภาคกิจกรรมทางคอนเสิร์ตหรือว่าในที่ต่างๆกันต่อไปข้างหน้าก็มีหลายที่แล้วครับหลังจากเกษียณแล้วก็จะต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทางของมาริโฮน่าในวันที่5ธันวาคมหรือว่า14พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางโรดฟอร์ไลน์ปีหน้าเลยส่วนในใกล้ๆล่าสุดนี้ก็คงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือศิลปินตุ้มบรรพชนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวกันถึงวันนี้อยากจะไปร่วมงานด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ตั้งรามอินทรา0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงของมาริโฮน่าอาวอนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 เพลงที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อยแอดมินได้ส่งมาให้ก็จัดให้แล้วกับน้ำหมูพงเทพกระโดดชนานกวีศรีชาวไร่นะครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีแต่ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่พี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายหลายอย่างคิดอยู่ในหัวสมองในเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนทรงสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดแหล่งอย่างในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่อีทฟุตปาดเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่อาร์ก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่พี่อาร์แล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่แอดก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่แล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำมาได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทั้งนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานเราก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูนังงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคาราวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่จะเดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอนบอกน่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวันนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่แอนได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: อาจารย์ศิลป์วีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์วีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ
1: ลมเพลมพัดชายโกบกบทเพลงขับขานที่ยาวไกล
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กูนะเว้ยเฮ้ยกูไปโกงข้อสอบคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อเพื่อนช่วยเพื่อน

ที่ประสบอุบัติเหตุเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมนิยมลุกสมัยขัดยานไม่ดังเลยนะครับก็เลยขึ้นโทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาหรือยังครับคุณประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรออ๋อมาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นทบทวนหน่อยแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนอ๋อตั้งแต่แรกเลยนะครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่นะครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่พีซทีวีรามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนักงานคาราวานเอตตี้สุสุรอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคาราวะโรเบิร์ตแบนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมบินทบาทก่อนกบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์และประทีปกจัดพานหล่อผู้บรรทัดจีนบุรุชนอิทิกิโมลีด้วยนะครับแล้ววงอัคนีมันยันเต1คลองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันดอนอรันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือนะตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296044-5 ชื่อบัญชีนางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองช่วยเหลือได้กันตามเลขที่บัญชีนี้ไทยพาณิชย์218-296044-5นางสาวภูมิทิพย์บุญสนองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วัสันวงสว่างมณิพัฒน์เทียมแสนสงเกียรติแท่นมณีเตือนใจชนะเนียมเหนือแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางและคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ในทาง Google Form นะฮะขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมาน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1นะฮะส่วนวันที่6สิงหาคมก็ที่ว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้องดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะจัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องกรรมคดีก็ว่ากันตามกฎกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Form นะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ใหม่อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาคุณเมฆไมโครโฟนมิกเมิกอะไรแล้วก็LCDที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งาน

แล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวแต่ไปเก็บเห็ดจับปลาให้มากนักวิถีเกษตรดีอยู่แต่ถ้าจะทำจริงๆต้องลงไปลุยกันให้ถึงพลิกถึงขิงกันเลยดีกว่านะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับ2เพลงนี้นะครับที่คุณขอมาทาง Google Form คนเลวมาริโฮน่าและลุงขี้เมาครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา 4:00 น.เพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา 4:00 น.โดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทับตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตัลพาเลตมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบาฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรม พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไว้แล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยบอกเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้เนี่ยไอสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับก็พยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในเดเลตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอหวังของพ่อแม่ของเอกสันติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอกสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับแต่ส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมเนี่ยเป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออกอากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสะพานลอยและอาจารย์วงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอกสันติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:34 น.เดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พีเทอรี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เรียกว่าเสียดายนะครับบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพี่เทลี่มาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดทั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆ เขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยแหละครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7นะเข้าม.1นี่นะครับแล้วแต่ก็เรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกัน89กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะแล้วเราก็อยู่อีกปีนึงเรียกม .6 รุ่นแรกกับม .5 รุ่นสุดท้ายนะฮะแล้วที่เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวหรือเขาชื่นชอบมากับทุกๆครั้งแล้วเขาพอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนพิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะว่าเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกว่าซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนๆที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งคันด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะก็เป็นคุณอาจ็อกหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้ง ในที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครเป็นคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นจอกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่เขามาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช่างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อหนังหาเหรออุ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกสนุกแล้วกันนะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกสนุกผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นกันเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816-346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่ก็โนมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้างเพลงคุณผู้ฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิดมีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดค่อยได้เปิดเลยเนี่ยก็เช่นมีบอกไม่เคยของพิเทอรี่ด้วยคุณมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันตรธานหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับมีนี้มีแมงลืมตัวด้วยนะฮะเปิดลงทะเบียนทางมาเป็นแชทนี้ด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะดูเพลงแต่ก็เปิดตัวทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงษ์นะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะ

สาธุชนถนนขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสักอุ่นฝันใหญ่ของยาดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุพรรณนะฮะหลักต้องสู้เอ๊ะหลักต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอหุ่นใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงนึงผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกกว่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519กพิชานันเทพรักษ์ ผวท.นราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ุณมอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรกับทางพี่นิยุทธสงสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสัก3 ทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ใกล้จะ4 ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีเธอพี่เจนก็แท็กมาแล้วก็โพสต์ระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะฮะรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31 ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานีอยากให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มและก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

คุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะเขาใส่มาเป็นกล่องๆนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และหลายๆท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกๆท่านนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นทั้งข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะเอาน้องๆน้องๆเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานของดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิเลี้ยงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำกัดได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายให้ใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่จะไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากประหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

ิดถึงทั้งสองท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกิริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนึกว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจนะเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อไปพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันหนึ่งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอครับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้ทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะถ้าศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาเทศน์ดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือว่าเรียกว่าแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสต์ไม่ใช่โพสต์หมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม้เมืองก็โพสต์ขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางมาจากภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวินาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววินาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงเนี้ยก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์บุญลาภนะพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานทนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

ู้ที่ขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของพีเตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าคุณบุพเพก็ใส่แล้วนึกว่าลงเลยเรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตเนี่ยมาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานชาปนกิจด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนี่คือวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยลุกสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองมังกรลักการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสงตื่นใจชุนันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยได้ต่างๆและคุณประกอบอุกฤษก็กลุ่มเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิศกินดีและพี่รุชาแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1 3ทุ่มถึง5 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดั้มคนที่เล่นเปอร์คัชชั่นและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะแล้วขอกันไปทีไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วเราก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีผมพี่จุลงสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร่วมนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆที่ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านตอบปัญหาทางด้านธรรมะหรือปัญหาที่เป็นแง่คิดหรือจะขอคำชี้แจงแนะนำจากพระอาจารย์กันเป็นประจำพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าเป็นช่วงของตามใจท่านนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพานเชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมายโดยทั้งรายการธรรมรับรุณไม่ว่าจะการนั่งสมาธิภาวนาธรรมะในชีวิตประจำวันฟังพระสูตรนั่นนี่ยังรวมถึงการงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมเดินทางเอาวันหยุดนี่เราอยู่ชิลๆแล้วเราก็ว่าถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมต้องการทำความเข้าใจหรือแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fan Page ใน Comment Inbox Direct Message ได้หมดเลยหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org หรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายก็ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800เมื่อส่งมากันแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะมีคุณเตือนใจซินทุวนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพื่อจะพูดคุยสอบถามซักเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กันที่สุดเลยเชิญพาน
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกับทีมงานก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาให้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะเจ้าคะแล้วก็เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหากันได้อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้ววันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามที่คุณโชติได้เขียนถามมากันเลยดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้า
2: คะ
1: คุณโชติก็เจ้าคะบอกว่าลักษณะงานของคุณโชติเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังแถมต้องรองรับความกดดันค่อนข้างสูงจนบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำงานโต้รุ่งเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งส่งงานให้ทันแล้วงานก็ต้องออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเพราะความบีบคั้นจากการทำงานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ทำให้น้องๆในฝ่ายบางคนของคุณโชติเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาทีเดียวทีนี้บางคนก็มีภาวะของการที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มีความเครียดสะสมกันคุณโชติก็เลยอยากจะกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะนำไปแนะนำน้องๆในทีมงานอย่างไรดีที่จะทำให้จิตใจดีขึ้นโดยเอาธรรมะมาใช้เจ้าค่ะทำให้หายซึมเศร้าหายความเครียดอะไรต่างๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นกับดักของความอยากถ้าเรามีความอยากที่มันผสมกันเข้าไปกันกับความเพียรนะ ไอ้ความอยากที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นกับดักที่จะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายซึมเศร้าผิดพลาดทำสิ่งไม่ดีได้คือโดยเฉพาะยิ่งงานที่ต้องใช้ความเพียรมากที่คุณโชติพูดถึงว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาต้องกดดันสูงบางทีโต้รุ่งแล้วก็ผิดพลาดอะไรนี่ไม่ได้เลยอันนี้คือก็เรียกว่ามีความเพียรต้องมากมากกว่างานทั่วๆไปโอเคไหมการใช้ความเพียรแบบนี้จะออกมาในรูปแบบของเวลาคือโต้รุ่งในรูปแบบของคุณภาพต้องอย่าผิดพลาดในรูปแบบของปริมาณว่ามันต้องโอ้กดดันสูงมาแข่งกับเวลาด้วยแต่ต้องใช้ความเพียรทางความเพียรความเพียรหมดเลยความเพียรเนี่ยคือเป็นส่วนของสัมมาวายามะทีนี้บางคนเนี่ยสับสนความเพียรกับความอยากแต่ว่างั้นฉันจะต้องเพียรให้มากเนี่ยฉันต้องอยากให้มันมากถ้าอยากมากคือก็จะได้เพียรเยอะๆไงเช่นอยากสำเร็จ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ฉันต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้งานต้องคุณภาพดีแล้วฉันต้องเอาชนะฉันต้องขายฉันต้องสำเร็จเนี่ยพอมีความอยากก็จะได้มีความเพียรเยอะๆนี่แหละคือกับดักของตัวเองในความที่ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งขึ้นไว้เลยเนี่ยนั่นคือตัณหาตัณหากับสัมมาวายามะไม่เหมือนกันแต่กับดักของความอยากมีอยู่ความขยันเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ความขยันเนี่ยคุณต้องทำให้มากๆเลยเพราะมันดีแต่ความอยากอย่าให้มันมีมากมันไม่จำเป็นต้องแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันกิเลสมันจะคอยเชื่อมว่าถ้าต้องเพียรมากงั้นก็ต้องอยากมากอ่ะแต่ว่าถ้างั้นจะทำไงให้เพียรมากๆอยากน้อยได้ไหมได้มันไม่ได้แปรผันหรือแปรผกผันกันเนี่ยกำดักของความอยากก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาบอกสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันกำดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากปุ๊บแล้วเราทำไปด้วยความอยากเนี่ยทำไปด้วยความอยากปุ๊บความอยากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่พอแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเจ้าตัณหานี่เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขไปยืนอยู่ที่เขียงหมูแล้วแม่ค้าขายหมูชำแหละเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลืออยู่แม้นิดเดียวมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขแทะสุนัขมันจะคลายความหิวได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยแทะกระดูกไปก็กินแต่น้ำลายตัวเองไงมันจะไม่หายหิวแล้วก็ดีใจเฉยๆนะเพียรไปทำไปดีใจไปแต่ไม่หายหิวนะมันไม่พอนะมันจะเป็นอย่างนี้
1: จุก
2: ค่ะแต่วันนี้ก็ต้องมาถึงประเด็นต่อไปว่าพอเราไม่อิ่มมีแต่หิวหิวนะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไงเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ทำงานอะไรที่มันจะรู้สึกดีได้เลยโดยมีแต่ความคับแค้นความเหนื่อยเปล่าพออารมณ์เสียปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นซึมเศร้าบ้างเวียงใส่กับเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างหรือถ้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่คนในครอบครัวแล้วโดนก่อนหนูคู่ครองลูกพ่อแม่โดนด้วยเพราะว่ามันมีอาการทางจิตที่มันไม่สบายใจมันมีความโหยหามันไม่อิ่มแล้วก็อารมณ์เสียละเลยอยากจะทำความเข้าใจประเด็นว่าเอาแล้วความอยากต่างกับความขยันยังไงต่างกันมากเลยเป็นคนละส่วนกันความอยากอยู่ในส่วนของสมุทัยแต่คุณอยากสำเร็จคุณอยากที่จะมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือความอยากก็จะแยกไว้คืออยากมีอยากได้หรือว่ากามตัณหาหรืออยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นตำแหน่งนั้นอยากเป็นยศนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเป็นคือภวตัณหาแล้วก็อยากที่จะไม่เป็นหรือไม่อยากเป็นสิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าวิภวตัณหาความอยากเนี่ยคือตัณหาถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็จะใช้คำว่าความทะยานอยากกันละกันเพราะว่าภาษาไทยบางทีเราใช้สับสนกินความกว้างว่าอยากนี่มันอาจจะหมายถึงต้องการก็ได้หรืออะไรก็ได้ในที่นี้จะเฉพาะเจาะจงมาคือตัณหาต ันก็จะมี3อย่างแต่ความขยันเนี่ยไม่เหมือนกันหรือความขยันนี่คือคุณสร้างเหตุที่ถูกต้องหรือคุณขยันทำในสิ่งที่มันควรจะทำเนี่ยพยายามใช้พลังใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นเช่นว่าถ้างานนี้มันต้องทำแข่งกับเวลานี่เราใส่ความเพียรลงไปแต่ความเพียรคือการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนี่คือความเพียรทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเพียรได้โดยที่ไม่มีความอยากได้ไหมได้สิเพราะว่าเราก็ทำไปตามเหตุไงเอาเหตุมันเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าให้มีความอยากว่าต้องสำเร็จจะต้องมีชื่อเสียงต้องได้เท่านั้นนี่เนี่ยมันจะอยากละมันจะเครียดแต่ว่าให้คิดถึงเหตุผลนี่เราจะทำได้ไงเราจะคิดแนววางแผนหรือใช้กำลังพลอย่างไรมันก็ต้องมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธิบาทและซึ่งนั้นก็คือฉันทะฉันทะกับตัณหาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉันทะคือความพอใจในงานที่เราทำไม่เหมือนกับความอยากที่เราจะไปหวังเอาผลเดี๋ยวฉันต้องอยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าความเพียรนี่คือเราสร้างเหตุอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเราสร้างเหตุโฟกัสณปัจจุบันไงไม่ได้ไปจดจ่อจ้องอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นความอยากเนอะแต่พอเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะด้วยเราจดจ่ออยู่ในงานปัจจุบันทำงานปัจจุบันให้มันดีด้วยอิทธิบาท4แล้วก็จึงนำหลักธรรมอีกอันหนึ่งเข้ามาใช้ด้วยนั่นคืออิทธิบาท4เราได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใช่
1: จบค่ะ
2: 4อย่างนี้รวมกันจะประสบความสำเร็จในการงานที่เราทำได้โดยที่ไม่มีความอยากแต่มันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันหลวงพระพุทธเจ้าของเราเองที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอิทธิบาท4คือกำจัดตัณหาออกไปให้หมดแต่มันก็มีส่วนของฉันทะที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเลยคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็จะเริ่มจากความพอใจนั่นแหละในการที่จะมีตัณหาต่อไปฉันทะพระพุทธเจ้าใช้ในแง่ลบก็มีใช้ในแง่บวกคือกับอิทธิบาท4นี้ก็มีแต่ไม่ใช่ว่าใช้บวกอย่างเดียวแต่ว่าใช้ในแนวลบแล้วมันก็ต่อไปตัณหาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังแล้ววิธีการระวังก็คือใช้ฉันทะมาในอิทธิบาท4แล้วมีสมาธิกำกับไว้ทีนี้ถ้าสมมติท่านฟังว่าโอ้โหอิทธิบาท4มันเยอะยากเกินไปท่านเอาอันเดียวก็แล้วกันนั่นคือสมาธิเพราะในอิทธิบาท4ตัวที่จะเป็นตัวประสานทุกๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยคือสมาธิแต่ท่านจะบอกว่ามีฉันทะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแต่ละอย่างละอย่างอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจหรือเอาสมาธิมาเชื่อมเข้ากันกับการงานนั้นๆเราใส่สมาธิลงไปเอาจะทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ใส่สติลงไปใส่สติลงไปในการงานสติอยู่กับอะไรกับปัจจุบันแต่คนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีความอยากซึมซาบมากเนี่ยทำให้เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะเขาไปโฟกัสกับอนาคตบ้างโฟกัสกับเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในงานบ้างเช่นลูกค้าด่าเจ้านายว่าเราก็ไปโฟกัสอยู่กับคำด่าคำว่าของเขานั่นน่ะโอ้มันก็เลยเครียดไงมันก็เลยทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเครียดสะสมเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ขอแนะนำว่าให้มีสติอยู่ในงานโดยใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท4เริ่มจากการที่เรามีสมาธิมีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิในการงานใส่ความเพียรลงไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือมีเมตตากันเรามีเมตตากันถ้าเราคิดประทุษร้ายกันคิดให้ร้ายกันด่ากันว่ากันบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีแน่เพื่อที่จะให้มีการทำจิตให้เป็นสมาธิได้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันอันนี้มันจะดีกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในที่ทำงานที่จะแข่งขันกันสูงแข่งกับเวลาแข่งกันเองด้วยแล้วก็ยังต้องแข่งกับคู่แข่งอีก เลยต้องไปรับลูกค้าอีกยิ่งในทีมงานยิ่งต้องสามัคคีกันยิ่งต้องช่วยเหลือกันแล้วยิ่งต้องรักกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้ข้อนี้เป็นหลักแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นตัวเชื่อมกับทุกจิตใจในโครงการนี้เราก็จะสามารถเอาอิทธิบาท4มาสายได้แล้วก็จะทำให้โครงการนั้นมันสำเร็จขึ้นมาได้นะ
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้ช่วยให้ทีมงานของคุณโชติเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตกันใหม่มีเมตตามีพรหมวิหารสามัคคีประสานกันให้ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จขึ้นมานั่นเองเจ้าพ่ออ
1: ืมเจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะเจ้าค่ะอันนี้พอมีธรรมะอะไรที่จะมากล่อมเกลาจิตใจให้เหมือนกับเบาลงได้บ้างไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเจ้าค่ะ
2: ลักษณะของซึมเศร้าก็คือจิตที่คิดวนไปในเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเสียใจวนไปทีหนึ่งก็เอาเหมือนกับเอามีดแทงหัวใจเราครั้งหนึ่งนะคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงอีกครั้งหนึ่งมันแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจนกระทั่งว่าในทางจิตมีผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในร่างกายหมอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลทางชีวเคมีในร่างกายล่ะก็เลยเอายามาให้กินนั่นนี่แต่จริงวิธีแก้มันไม่ยากเลยก็คือเราต้องตั้งสติไว้อย่าให้จิตเราไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอยู่นั้นนี่ก็คือว่าเขาอยากไงอยากในการที่จะสำเร็จสิ่งนั้นมากจิตมันก็เลยไปคิดวนตรงนี้คิดวนในคำด่าบ้างคิดวนในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องได้แต่มันไม่ได้มันก็ยิ่งเกลียดกันไปผลก็คือพอมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะการคิดวนไปวนไปแล้วความเครียดก็เกิดจากความอยากด้วยไงมันวนไปวนไปปุ๊บมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหยุดกระบวนการคิดตรงนี้หยุดคิดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดคิดไปเลยนะคุณเดชมันหยุดคิดไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันคิดมาแล้วจะอยู่ให้หยุดคิดเนี่ยมันกึกเลยมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งทำไม่ได้
1: เหม
2: ือ
1: นย
2: ิ่
1: งห้ามยิ่งยุ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์ถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้จิตหยุดคิดเนาะเราให้คิดเรื่องอื่นแล้วกันให้คิดเรื่องอื่นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่ทำไมนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็แนะนำถึงกิจกรรมทดแทนเช่นออกไปเดินข้างนอกออกไปเจอเพื่อนออกไปห้างซื้อสินค้าต่างๆแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ากิจกรรมที่ทดแทนเนี่ยถ้ามันไปในทางกามมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเนื่อง
1: เ
2: พราะว่ากามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะแบบบังคับจิตให้มันออกจากวงจรความคิดเดิมๆเนี่ยนะมันก็จะกลายยิ่งทำให้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปในเรื่องกามไม่เรามาคิดเรื่องอื่นนั่นที่จะทำให้เราสบายใจนะเช่นไปเจอกับเพื่อนคุยเรื่องที่เราสบายใจหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงฟังอ่านพุทธประวัติก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์บางคนก็อ่านหนังสือเรื่องอื่นๆไปบางคนก็ใช้วิธีที่ไปทำเป็นอาสาสมัครในงานอื่นๆต่างๆหางานอื่นทำเพื่อให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นไปในทางกุศลเพื่อให้แทนที่จะคิดเรื่องที่ให้เศร้าใจก็คิดเรื่องอื่นที่ให้มีปีติสุขแทนนี่แหละคือกุญแจในการที่จะทำให้สำเร็จนะว่าต้องมีปีติสุขนะปีติสุขและความคิดเนี่ยรวมกันในกุญแจมันคือสมาธินะองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นแล้วตั้งอยู่ได้นี่คือฌานหนึ่งเลยนะคือการที่เราจิตเป็นสมาธิเลยนะความที่จิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเลยนะวิตกวิจารเราดูอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเคยสอบผ่านเกิดจากมัธยมมาประถมแต่มัธยมก็ไม่ไปประถมใช่ไหม
1: ต้องประถมไปมัธยม
2: น้องมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เขาก็จะต้องสามารถโฟกัสไปในคำถามและคำตอบของข้อสอบนั้นได้ถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: การที่เขาแบบไม่ตกใจแล้วก็โอ้ฉันจะทำได้ไหมกังวลใจนั่นนี่โอ้คุณไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีสมาธิไงนั่นคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรก็คิดไงวิตกวิจารไง แล้วถ้ามีปีติสุขด้วยนี่คือคีย์สำคัญมากถ้ามีปีติสุขมีความสุขใจมีความสบายใจเอาไม่ต้องมากนะเอาแบบนิดๆหน่อยๆก็พอนะก็เรียกว่า
1: ค
2: ณิกะคณิกะเอานิดๆหน่อยๆแล้วมีความสุขมีความสบายใจในเรื่องที่คุณคิดนั้นในเรื่องที่คุณทำนั้นอันนี้แหละจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะคลายไอ้เจ้าความกังวลใจนิวรณ์คือไอ้โรคซึมเศร้ามันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นนิวรณ์ที่มีพลังมากเราเรียกว่าทีนามิทานนิวรณ์มีพลังมากถึงขนาดว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทีนี้พอเราทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยฌานที่หนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีปีติสุขมีความสบายใจแม้น้อยก็ตามมันจะกำจัดไอ้เจ้านิวรณ์นี้ออกไปโดยอัตโนมัติเราไม่ว่าจะเป็นท่องสวดมนต์เทคนิคมีหลายอย่างมากเลยเราจะต้องสวดมนต์ไปทำงานอาสาสมัครฟังพระสูตรอ่านเรื่องราวได้หมดแต่นี่ก็วิธีหนึ่งทีนี้เราถ้าจะให้ advance ขึ้นไปอีกนะว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นอาจจะเห็นกรณีของพระอาจารย์สมมติถ้าเครียดหรือกังวลใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่ในเคสของพระอาจารย์นะอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ฟังแล้วก็จิตใจก็จะชุ่มเย็นไปเลยอย่างเงี้ยพอจิตใจเราชุ่มเย็นไปแล้วโอเคเราตื่นเราจะไปทำงานได้ละเอาแค่ไม่นานนะ5นาที10นาที
1: เจ้าค่ะ
2: ต่อไปถ้าแอดวานซ์ต่อไปไอ้เรื่องที่เราไปฟังเรื่องราวคำว่าเรื่องราวหมายถึงวิตกวิจารณ์นั้นนั่นแหละแทนที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเนี้ยเราสามารถให้เป็นเรื่องอื่นๆได้ไหมเรื่องอื่นที่ไม่ได้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรอาจจะเรื่องว่าฉันก็ยังมีรถขับนะบางทีรถติดเครียดจะป่ะอันนั้นแหละถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีมันยังมีรถขับนะเออมันยังดีกว่าที่ไม่มีรถขับ
1: บนรถเมล์
2: ยืน
1: บนโหนรถเมล์แบบนี้นะเจ้าค่ะ
2: ถ้าเราคิดเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ยังสบายใจได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานได้ไหมเราเอาเรื่องงานมาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถมีสติหรือสมาธิมีกำลังพอที่จะรักษาปีติสุขนั้นความสบายใจนั้นความอิ่มเอิบใจนั้นไว้ได้พอมีกำลังที่จะเอาความคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้โดยที่มันไม่คลายความกังวลใจออกไปก็คือไม่คลายความกังวลความสบายใจออกไปกลายเป็นความกังวลใจมายังไม่มาไงเพราะว่าสมาธิเรามีกำลังอยู่เนี่ยอันนี้มันจะดีเราก็จะค่อยๆฝึกไปเป็นทักษะมันก็จะสามารถทำจิตให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะสามารถคลายในความเครียดความซึมเศร้าเนี่ยไปได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ผมได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะเขาจะคิดวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็ไม่สมควรคือแบบไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวอะเจ้าค่ะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดหนักยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์แนะนำก็คือว่าออกไปทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งไปในทางที่ดีอาจจะไปวัดก็ได้นะเจ้าค่ะทำบุญถวายสังฆทานไปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยโยมว่าก็น่าจะดีหรือที่น่าชื่นใจที่มัสครูพระอาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัครซะทำความดีอ่ะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันก็จะทำให้เราเจอเพื่อนฝูงใหม่แปลกๆใหม่ๆแล้วการทำบุญที่เล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยพอเราเห็นผลบุญที่เราได้ทำมาถึงพอเราช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยก็ทำให้เราชื่นใจอ่ะนะเจ้าค่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นความสุขทำให้จิตใจเราเบี่ยงเบนไปไม่ไปติดตึกอยู่กับเรื่องเดิมๆทำให้จิตเราตกตามไปกว่าเดิมนะเจ้าค่ะก็จะหรือเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่จะเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือหลักการเดียวกันนี้เลยว่ามีวิตกวิจารมีปีติสุขหลักการนี้เลยแต่วิตกวิจารก็คือเรื่องราวที่เราจะไปทำนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องระวังคือกิจกรรมนั้นความคิดนั้นต้องไม่ใช่กามมันต้องเป็นการลีกออกจากกามแล้วให้เกิดปีติสุขอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะสามารถพ้นออกจากวงเวียนของความเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปเป็นคำถามแรกจากคุณโชตนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามจากคุณป้าจารุวรรณจังหวัดนครปฐมเจ้าค่ะก็บอกว่ามีคำถามที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณป้าจารุวรรณเล่ามาว่าบ้านของท่านเนี่ยอยู่หน้าตลาดนะเจ้าค่ะ ท่านก็จะเห็นว่ามีการตักบาตรพระหรือว่าใส่บาตรพระทุกเช้าเลยหน้าตลาดเนี่ยท่านก็พบหรือว่าเห็นว่าเมื่อพระท่านรับอาหารแล้วก็จะมีการเลือกบางอย่างกลับไปและทิ้งบางอย่างไว้ริมคลองเจ้าค่ะ
2: อ
1: ันนี้ในตรงจุดนั้นของท่านนะเจ้าค่ะก็ทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็มีสุนัขมาคุ้ยขยะกันมากมายอย่างนี้เสมอทุกวันเลยเป็นมาหลายสิบปีละท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่าการใส่บาตรหรือตักบาตรแบบนี้เจ้าค่ะจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าค่ะคือเราใส่ไปแล้วพระท่านก็ไปเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วไปก่อให้เกิดความแบบลำบากลำบนสกปรกอีกกับคนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เรียบร้อยคำถามนี้ก็ถามดีนะคุณใจก็ถามว่าจะได้บุญไหมถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมมันจะต้องตอบคนละแบบโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าได้บุญไหมนะโอ้มันได้สิคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ถูกไหมได้สิเพราะว่าได้ทำ
1: เราตั้งจิตไปแล้วเราตั้งจิตตักบาตรไปแล้ว
2: ใช่แล้วเวลาเราตั้งจิตนะถ้าจะให้ดีเลยนะคือเราตั้งจิตที่ใส่บาตรพระองค์เนี้ยที่บอกเขาทำอย่างเงี้ยน่ะแต่ว่าเราตั้งจิตว่าเราถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราตั้งจิตว่าเราถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยมีภิกษุรูปเนี้ยภิกษุรูปเนี้ยเป็นตัวแทนในการรับเราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตถึงพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์นะเราตั้งจิตพระธรรมเจ้านะคือหัวข้อธรรมะทั้ง 84 ใบไม่ต้องมาขันเราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเราตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยแล้วเราใส่บาตรลงไปแล้วเอาบาตรของพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนเอาพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนในการรับโอ้โหบุญมหาศาล
1: เจ้าค่ะ
2: บุญมหาศาลแบบเรื่องราวในนิทานชาดกในพระวินัยในพระสูตรต่างๆมีอยู่7-8เรื่องที่จะพูดถึงจุดนี้แต่ว่าเวลาเราใส่บาตรพระเนี่ยเราเอาต่อให้พระประพฤติศีลไม่ถูกแล้วเราใส่บาตรแต่เราตั้งจิตถูกไงบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะ
1: เจ้าค่ะ
2: ใช่ไหมบุญมันจะเยอะมากแล้วทีนี้เพราะว่ามันส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมคือการตั้งจิตของเราแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือพฤติกรรมของพระองค์นี้เราท่านจะแบบเลี้ยงหมาไว้แล้วก็ให้หมามันมากุยใช่ไหมก็มันบางทีเราควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าพฤติกรรมของเขาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีผลต่อจิตเราว่าทำให้เราได้บุญน้อยลงเศร้าหมองเศร้าหมองก็ทำไมจิตคุณเศร้าหมองเพราะการกระทำของเขาอ่ะคิดไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงดีไงคุณเดินใจที่ถามมาว่าใส่บาตรแบบนี้จะได้บุญไหมดีสิเพราะว่าเราคิดตั้งจิตถูกเราจะได้บุญเต็มที่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของท่านถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าพระสงฆ์หน้าที่นี่คือประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยใจอันงามหน้าที่ของพระสงฆ์นะคือหน้าที่ของข้าพเจ้าพระสงฆ์นี่ก็คือคอยเอาไว้ถวายอมิสทานมีเมตตาทางกายวาจาใจเปิดประตูต้อนรับอันนี้คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะที่ซึ่งคุณป้าจรวรรณนี่ทำหน้าที่นั้นเต็มที่ละหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้จะมาตกอยู่ในหัวข้อนี้ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามคืออนุเคราะห์รับแล้วนะแล้วทานที่เรารับมาเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อไม่ใช่เอามาทิ้งขว้าง
1: คือ
2: แน่นอนบางทีมันแบบอาหารเยอะมากนะมันกินไม่หมดอยู่แล้วอะต่อให้ว่าทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้เขาใส่อาหารถุงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: อย่างพระอาจารย์มีดวัดว่าบวรเนี่ยก็อาหารถุงเท่านั้นแหละคุณใจ
1: อ
2: าหารบางวันมันก็มากเลยโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนเขาคิดว่าพระกินอาหารเฉพาะวันพระมากเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลย
1: มาถวายกันเยอะมาก
2: วันพระหรือวันหยุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าพระก็กินฉันอาหารเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้วันที่เยอะเนี่ยนะโอ้เอาแค่ว่าทุกถุงเอาถุงละช้อนเท่านั้นนะสมมติตักถุงละช้อนแล้วก็ไม่ได้เอามากเลยนะเอาช้อนชาแล้วกันนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาช้อนชาตักทุกถุงแค่ช้อนชาเนี่ยมันก็กินไม่หมดละคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะเยอะขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: เพราะมันเป็นร้อยถุงอ่ะ
1: เ
2: แล้วคุณจะกิน100ช้อนชามันอิ่มแล้ว
1: ไม่ไหวไม
2: ่
1: ไหวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้ากินไม่ไหวอย่างนี้ทำไงที่เหลือทำไงใช่ไหมแล้วที่เหลืออีกกว่านั้นอีกก็ต้องพิจารณานะซึ่งคนเขาก็จะมักอย่างว่าโอ้นี่ของฉันเนี่ยต้องรับประทานนะเนี่ยคือการรับประทานบริโภคมันมีทางตาก็มีนะทางจมูกก็มีนะก็คือดมแล้วดูโอ้โหอร่อยดีนะหรือดูบริโภคทางตาดีก็ถือว่าบริโภคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได
1: ้
2: ที่เหลือก็ต้องสละออกแต่ในการที่จะสละออกเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่ให้ศรัทธาของทายกเนี่ยตกไปและนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่การกระทำอะไรที่ทำให้ศรัทธาของทายกตกไปเช่นพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยทำให้ศรัทธาคุณป้าจารุวรรณตกไปชื่อว่าไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็จะไม่ดีจุดนี้แต่จะถามว่าการกระทำของคนอื่นไม่ควรจะมีผลต่อสภาวะจิตของเราถ้าเราตั้งจิตถูกตั้งจิตเป็นก็จะมา
1: เจ้าค่ะ
2: มันอาจจะมีผลนั่นน่ะก็ในเมื่อมันสะเทือนใจกันอย่างนี้แล้วทำไงเราตั้งจิตใหม่โดยการที่คิดว่าเอ้ยงั้นอาหารที่ฉันถวายพระไปนี่แต่ฉันใส่บาตรทุกวันนี่ฉันตั้งจิตเพื่อที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ทั่วไปนะถึงพระอริยเจ้าเลยนะโดยมีบาตรของพระรูปนี้นะเป็นตัวแทนในการรับเพราะว่าสงฆ์ก็ต้องถึงกันเป็นหมู่เดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
2: เครื่องแบบหรือการสมาทานเราตั้งจิตอย่างนี้ยังไงมันก็ถึงเหมือนเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะคุณใจในตำราส่วนของอรรถกถาวินัยปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสมมติถ้าเป็นพระปลอมคือไม่ได้บวชจริงๆนะแล้วก็อาจจะจะหนีโจรมาหรือหนีทหารมาหนีภัยใดหนึ่งมาแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็โกนผมแล้วก็มีอะไรก็ถือมาเป็นบาตรปุ๊บเราก็คิดว่านี้เป็นพระจริงๆแล้วเราก็ใส่บาตรไปนี่อันนี้ส่งได้เท่ากัน
1: เจ้าค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นพระปลอมเจ้าค่ะ
2: เจตนาเรา
1: ตั้งจิตไว
2: ้
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: นั่นแหละแล้วก็อยู่ที่จิตเราสำคัญดีแล้วนะที่คุณป้าจารุวรรณถามว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมได้แล้วก็มากด้วยอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าผู้รับในส่วนของผู้รับเนี่ยก็จะมีไปอีกนะว่าถ้าหมายถึงพระรูปนี้ก็เป็นพระอริยเจ้ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปนะมากขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทำให้บุญส่วนที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยลงไป
1: เจ้าค่ะ
2: ด้วยการที่เราตั้งจิตถูกไว้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: เดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้คุณป้าจารุวรรณได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะก็ท่านได้บุญแน่นอนสำหรับการตักบาตรของท่านส่วนที่พระสงฆ์องค์นั้นท่านจะไปทำอย่างไรกับอาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นก็อย่าไปใส่ใจก็แล้วกันมองข้างๆไปบ้างมันจะได้ไม่มาหนักอกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเสริมแบบนี้พอไปไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็มองได้สองจุดนะทีนี้สมมติเราไปถึงเรื่องของคนอื่นแล้วนะสมมติเรารักษาจิตของเราได้ดีแล้วพอเรารักษาจิตของเราได้ดีเนี่ยเราจะมองปัญหาคนละแบบแทนที่เราจะมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านหรือว่าทำไมเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้มันดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตเราเราขุ่นมัวแล้วไงแต่ทำไมแต่ว่าเราจิตเราดีด้วยการที่เรามีฌานุสติไว้อย่างดีเราจะมองปัญหาคนละแบบแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีปีติสุขเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความนุ่มนวลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็จะมันไม่ควรทำอย่างนี้เราควรทำไงเราให้ความช่วยเหลือแล้วเราอาจจะคิดระบบขึ้นมาในการที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายกับผู้ที่ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: เราจะมองปัญหาคนละแบบแต่คือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ก็จะแก้ปัญหาอีกจากมุมมองหนึ่งแล้วของคนที่จิตเป็นสมาธิมีความเอื้อเฟื้อมีเมตตากัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเชิญพ
1: รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่โยมเห็นประจำสำหรับวัดที่ไปทำบุญอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะคือวัดบางคูวัดกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีญาติโยมที่ว่ามาช่วยทำงานในกุฏิแล้วก็จะมีคนมารับอาหารที่เหลือเนี่ยไปทานเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นทานอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ได้ว่าศูนย์เปล่าทิ้งไปเลยอันนั้นก็จ จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้ามีการจัดการแบบนั้นในทุกๆวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: โยมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมาคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีการถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ผู้ถามก็ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: อาจจะต้องให้พระอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายของคำว่าภาวนาก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรก่อนหลายท่านอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวนาภาวิตาคือการพัฒนามาก่อนน
2: ิ
1: มนต์เลยเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่เราก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เลยว่าเอาคำนี้เลยคือบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงคุณนั่งสมาธินะโอ้แล้วนั่งสมาธิเนี่ยฉันคิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันคงทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าฉันภาวนาไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
2: นอนเอาตรงนี้ก่อนคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาผมพัฒนาอะไรผมพัฒนามันก็ได้หลายด้านนะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาด้านเดียวใช่ไหมมันได้หลายด้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าจะภาวนางั้นก็ฉันจะทำจิตให้สงบถ้าคุณดูเรื่องจิตสงบอย่างเดียวมันด้านเดียวเพราะว่ากว่าจะไปจิตสงบมันมีอีกหลายอย่างศีลคุณพัฒนาก็ได้สติคุณพัฒนาก็ได้การสำรวมอินทรีย์คุณพัฒนาก็ได้การมีเพื่อนดีคุณพัฒนาก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาหมายถึงภาวนาเนี่ยนะมาจากคำว่าภาวิตาซึ่งแปลว่าพัฒนาจริงๆเขาจะแปลกันในนักเรียนภาษาบาลีเนี่ยภาวิตาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญมันคือยังไงให้เจริญก็พัฒนานั่นแหละผู้ภาษาไทยเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: ภาวนาแปลว่าการพัฒนาเนี่ยแปลจริงๆก็คือทำให้เจริญมาจากคำว่าภาวิตาเพราะฉะนั้นทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายตัวแปรเอายกตัวอย่างที่ว่าจะเข้าใจผิดอ่ะประเด็นเนี้ยคือเอาเรื่องสมาธิอ่ะว่าโอ้เนี่ยฉันคงภาวนาไม่เป็นทำไมนะก็เพราะว่าฉันหลับตาปุ๊บนี่มันไม่นิ่งเลยเนี่ยมันคิดมากจริงๆแล้วคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือฉันคงภาวนาไม่เป็นเขาก็บอกงี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันทำเท่าไหร่คุณทำตั้ง30นาทีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยฉันคงภาวนาไม่เป็นโอเคแค่นี้ก่อนแต่เอาจุด full stop แค่นี้คุณใช้เวลา30นาทีมาในการนั่งสมาธินั่งเฉยๆนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไม่เฉยละมันคิดนึกนั่นนี่ฉันคงภาวนาไม่เป็นก็ว่าอย่างนี้ no ยังไงนะเอาไอ้ที่นั่ง30นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเพียรนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
2: มันเป็นความเพียรมันเป็นความเพียรที่เกิดจากศรัทธาของเราคุณมีศรัทธาแล้วคุณใช้ศรัทธาไม่ได้ลดนะคุณมีศรัทธาคุณใช้ศรัทธาให้เกิดความเพียรศรัทธาเพิ่มนะเขาจึงพูดถึงกำลังของพระเสกะกำลังของพระเสกะมี5อย่างศรัทธาหิริโอตตปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะไม่มีสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็แปลว่ายังไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่ายังได้ความเพียรไอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเลยยังได้ความเพียรคือมันไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเราบอกฉันคาดว่าฉันจะต้องได้สมาธิแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สมาธิคุณต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือวิริยะคือความเพียรเรายังกลัวยังละอายต่อบาปว่าในครึ่งชั่วโมงเนี้ยฉันแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเทคผับเที่ยวดูหนังดูละครไม่ก็ฉันมานั่งสมาธิดีกว่าฉันคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่ายังมีเหี้ยหรือโอตปะและยังมีศรัทธาเราคุณใช้ศรัทธาลงมาเอาศรัทธาเพิ่มนะศรัทธาเพิ่มแต่คือแทนที่ว่าก่อนที่จะมานั่งก็ไม่หนีหายไปก่อนโอ้นี่มันมีศรัทธามีความเพียรมีหิริโอตตปะแล้วถือว่าเราได้สิ่งนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เราทำ

0: ขึ้นมาเราปัญญาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งในตัวแปรที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรามันมีหลายอย่างแล้วรวมกันอยู่ในองค์8อันประเสริฐรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งถ้าแต่แจกแจงก็ศีลได้ยังพูดถึงความเพียรหิริโอตตัปปะปัญญาศรัทธาสมาธิสติการสำรวมอินทรีย์ก็ปฏิบัติทางด้านศีลอื่นๆก็โอ้ยเยอะแยะเลยการนอนยามเดียวการถือธูปองค์วัดการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่นอนกลางวันตัวแปรทุกตัวแปรน
1: ั่
0: นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเอาแค่ว่าคุณไปวัดยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะไปฟังเทศจิตไม่สงบเลยนะก็ถือว่าเราพัฒนาคือภาวนาด้วยความเพียรละความเพียรเรามีละศรัทธาเรามีละสำรวมอินทรีย์เราได้ละใช่ไหมแทนที่ว่าจะไปห้างไปเทคไปผับแต่ไปวัดแทนเออการกระทำงี้ก็คือเราพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการภาวนาละ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในการภาวนาที่ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยจะหมายเจาะจงเอาเรื่องสมาธิเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง
1: ดีเจ้าค่ะนี่หมดแล้วเจ้าค่ะ
0: เพราะมันจะได้ตอบโจทย์ของเขาอะนะอันดับแรกก่อนถ้าจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะผิดคุณเข้าใจผิดกว่าที่เราจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันต้องผ่านการคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโคหากินตามพื้นดินเหมือนโคหากินตามพื้นดินแต่ไม่รู้วันนั้นมันเป็นอะไรมันเกิดอยากจะไปขึ้นภูเขากินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่มันไม่เคยไปโคอยู่พื้นดินจะไปขึ้นภูเขาอ่ะคุณใจมันหาเรื่อง
1: ยากนิดนึงนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันหาเรื่อง
1: เจ้าค่ะ
0: มันก้าวเท้าหน้าไปไม่เป็นมันก็จะถอยหลังก็ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็จะต้องคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำไม่เป็นแล้วนี่คือเป็นอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกไม่แต่คุณควรจะเหมือนกับโคภูเขาโคภูเขาหากินตามภูเขาหนึ่งจะถูกเอาโคภูเขากับโคพื้นราบต่างกันยังไงมันต่างกันตรงทักษะในการปีนเขาโคภูเขาก็จะมีทักษะในการเดินไปตามซอกอันกรุกรักแต่โคหากินตามพื้นดินมันไม่มีก็แล้วโคหากินตามพื้นดินจะไปฝึกทักษะในการปีนเขาได้ไหมได้คุณก็ลองทำดูไงลองทำอันนี้เป็นอุปมานะเป็นอุปมาเพื่อที่จะอุปมาเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าผมว่าเราทำสมาธิไม่เป็นอะแล้วอยู่ๆคุณจะงั้นฉันต้องไม่คิดอะไรเลยนี่ไงมันพลาดตรงนี้พลาดนี่คือเหมือนกับโคตัวที่หากินน้ำบนดินแล้วจะไปหาเรื่องขึ้นภูเขาเพราะว่าเรายังภาวนาไม่เป็นอยู่ๆเราจะไม่คิดอะไรเลยในคุณพลาดเลยเพราะอะไรเพราะการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่คุณต้องคิดก่อนวิตกวิจารพระบริษัทใช้คำนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารคือความคิดคือเรื่องราวคือสตอรี่ทำให้เกิดปีติสุขปีติสุขเนี่ยอาศัยวิเวกคือความคิดเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีปีติสุขก่อนบางคนนี่จะข้ามไปถึงวันฉันต้องไม่คิดอะไรเลยแล้วต้องมีอุเบกขาเลยแล้วก็ต้องแบบนิ่งไม่ไหวติงไม่คิดอะไรเหมือนทะเลไม่มีคลื่นทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นทะเลมันต้องมีคลื่นป่ะใช่ไหมสมองเรามันจะไม่คิดยังไงสมองเราต้องคิดอ่ะดังนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพังนี่คือหมายถึงว่าหาเรื่องเหมือนโคพื้นดินจะไปขึ้นภูเขาเราก็ต้องฝึกก่อนต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภูเขางั้นแทนที่ว่าเราจะคิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนคุณต้องรู้จักคิดเรื่องใหม่ก่อนคิดเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนคิดอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนนั้นเอาใหม่เรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนคืออะไรก็จะกินอาหารแต่คนนั้นไม่ดีแย่อันนี้คิดพยาบาทก็ละผูกเวรละทำไมอาหารนี่ไม่อร่อยต้องอาหารนั้นสิอร่อยอันนี้มันต้องจิ้มกับอันนี้มันถึงจะกินดีอันนี้คิดกามละ หรือว่าฉันต้องได้ยศนี้ฉันได้ต้องตำแหน่งนี้คนนี้ก็ต้องพูดกับฉันอย่างนี้นี่ก็เ

0: ไปละเอาใหม่แทนที่เราคิดเรื่องนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าแหละหรือว่าอย่างเช่นคุณดูสารคดีเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยคุณดูสารคดีหรือดูหนังฮอลลีวูดอะไรก็ได้ที่มันแบบซาบซึ้งใจเนี่ยแต่มันไม่ใช่เป็นรูปโป๊หรือว่ารูปอะไรที่จะกระตุ้นความเรื่องกามหรือพยาบาทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสารคดีอะไรที่มันดีๆและซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินใจคือวิตกวิจารวิตกวิจารที่อาศัยสิ่งภายนอกคือสารคดีนั้นหรือเพลงก็ได้พอคุณฟังเพลงอ่ะโอ้เนื้อเพลงนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพลงปลุกใจเพลงที่ให้แบบเกี่ยวกับรักชาติอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้จะให้เกิดการไปบาดเบียดเบียนนี่แต่เราฟังแล้วโอ้ทำนองก็ดีเสียงร้องก็เพราะฟังแล้วเราซาบซึ้งใจนี่แหละคือวิตกวิจาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมเราคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บคุณมีปีติสุขเกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่แหละคุณเดชใจนี่คือสมาธิแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือมีวิตกวิจารก็คือไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีกามไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารและมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: คือจึงต้องฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมก่อนนี่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วนะจากที่ว่าคุณคิดแบบอารมณ์เสียผูกเวรคุณมาคิดเรื่องดีๆแทนที่เราจะแบบไปคิดเรื่องที่ให้อารมณ์เสียคุณมาดูสารคดีคือดูสารคดีเนี่ยดูกว่าดูดีกว่าดูเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กแบบว่าเรื่องเขามาเต้นยกแยกยกแยกอะไรในทิกต็อกเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่ให้เปิดเพลินลุ่มหลงตลกโปกฮาไร้สาระไปเงี้ยคุณมาดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนี่มันยังดีกว่านะ
1: เ
0: ป็นสารคดีเป็นอะไรที่มันจะให้เกิดปีติสุขอย่างนี้ยังดีกว่าคือเป็นปีติสุขที่เป็นจะเรียกว่าเป็นนิรามิตละกันคือไม่เกี่ยวข้องโดยอามิตคือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามแต่คือถ้าปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามก็มีปีติสุขที่เกี่ยวข้องด้วยกามเขาเรียกว่าปีติสุขที่อาศัยเย่าเรือนอยู่อาศัยเย่าเรือนอยู่ทีนี้ปีติสุขที่ห่างออกมาจากเย่าเรือนอีกหน่อยอาจจะยังต้องใช้เสียงหรือภาพมาล่อนะเช่นเราดูสารคดีอันนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ทีนี้

0: มันต้องมี
1: เจ้าค่ะ
0: คือหมายว่าสมาธิมันเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้นี่นะแต่ว่าที่ว่าจะไม่คิดมันเริ่มตรงนี้วิตกวิจารคือความคิดดับไปตอนไหนท่านบอกว่าดับไปในฌานสองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ฌานหนึ่งแล้วอยู่คุณจะกระโดดไปฌานสองโอ้โหแล้วยิ่งมันไม่ได้แล้วยิ่งจะกระโดดไปฌานสามจะเบรกขาเลยโอ้โหใช่ไหมมันจะก้าวกระโดดไปหน่อยเราก็จะความเพราะว่าเราคิดว่าเราจะพัฒนาก้าวใหญ่เกินไปสมาธิมันไม่ใช่ว่าจะบังคับข่มขี่หรือบีบคั้นเอาได้มันไม่ได้แ
1: ล้
0: วมันเป็นของที่จะใช้ความละเอียดประณีตต้องใช้ความรอบคอบเป็นของที่จะบีบคั้นเอาไม่ได้แล้วจิตเรามันไม่เหมือนกับกระบอกน้ำว่าตั้งปึ้งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่เป็นมันจะซ่านมันจะไปมันจะวิ่งมันจะคลืบคลานมันจะไหลเข้าใจคำนี้นะไหลไปตามอารมณ
1: ์เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพัฒนานี่เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วทุกจุดทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการพัฒนาได้หมดเป็นการพัฒนาได้หมดนั่นก็คือการที่เราภาวนาเป็นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับคำถามคำนี้ก็คือว่าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเพิ่งจะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธินะคะท่านคงได้กำลังใจแล้วก็กระจ่างขึ้นแล้วในกรณีที่ว่าการนั่งสมาธินั้นต้องฝึกไปตั้งแต่เรายังคิดอะไรได้อยู่คือมีวิตกวิจารก่อนแล้วเมื่อเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดการวิตกวิจารหรือเรื่องคิดของเราได้เข้าสู่ปีติสุขซึ่งเป็นสงบสุขในสมาธิได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจกันต่อไปนะคะทุกคนสามารถที่จะภาวนาหรือมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะตอบได้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะ
0: ได้
1: เป็นคำถามที่ผู้ถามบอกว่าจะมีวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรดีคือความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาริษยาที่เขามีมากกว่าเราดีกว่าเราแล้วโยมก็เคยได้ยินคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ่ะด้อยกว่าเขาเราถึงไปอิจฉาเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะเจ้าค่ะก็อยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์
0: เชิญพันอิจฉาริษยามันก็จะมีทั้งที่ว่าเรารู้สึกด้อยกว่าเขานี่ก็จุดหนึ่งหรือว่าในความที่ว่าเขาไม่มีเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เขามีมาเงี้ยบางทีเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันนะว่าแกจะมามีเท่าฉันได้ไงอย่างเงี้ยก็จะต้องมีความคิดอย่างนี้มันก็ลักษณะของอิจฉาริษยาเหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ได้ไม่ยากเลยแต่ใช้คุณธรรมที่เหนือขึ้นไปนั่นคือมุทิตาเนี่ยจะแก้อิจฉาริษยาได้อย่างชะงักอย่างมากเลยมุทิตาแปลว่าความยินดีที่เขามีความสุขความยินดีที่เขาได้ความสำเร็จโอ้ยแล้วฉันจะไปยินดีกับเขาได้ไงก็ฉันอิจฉาเขาอยู่นี่เข้าใจไหมมันจะกลับ180องศาไม่ได้สิทำยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างเงี้ยเหมือนญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันโอ้โหต้องนานมากพอมันเจอกันโอ้ยดีใจเข้าใจไหมญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานมากพอมาเจอกันมันจะดีใจดีใจตรงไหนดีใจที่ได้เจอกันไม่ใช่ว่าดีใจที่ว่าเขาเอาของอะไรมาฝากนะคือเอาอย่างเช่นว่าเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนคุ้นเคยกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้ว30 ปีเขามาเจอกันนะคุณเดินใ
1: จเจ้าค่ะ
0: โอ้โหแล้วเพื่อนรักกันเนี่ยเข้าใจไหมแต่ว่าคนนั้นก็
1: ดีใจมากเลย
0: มันจะดีใจมากโอ้ยเธอมาอยู่ที่นี่แต่งกันเราเจอกันโดยที่เขาไม่ได้เอาของอะไรมาฝากเราเขาอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเขาอาจจะขาวขึ้นหรือดำขึ้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม แล้วเราเจอกันโอ้โหเราจะดีใจที่ได้เจอนะ

0: ไม่ใช่ว่า
1: แล้
0: ดี
1: ว
0: ใ
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ที่เขาผอมขึ้นอ้วนลงหรือมีของอะไรไม่มีมันไม่แข็งละคนนั้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าดีใจที่ได้เจอกันเอาแค่นี้เนี่ยคือเรานี่คือมุทิตาแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเจริญมุทิตาได้ไงก็ฉันแบบไม่พอใจเขาอยู่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพึ่งไงเพราะตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นก็คือไอ้ที่เขาทําได้ดีเนี่ยโถฉันไม่ชอบนี่เขากระตุ้นเราใช่ไหมเราเลยมีอิจฉาริษยาคุณอย่าเอาเดี๋ยวพึ่งเอาจิตไปอย่างนั้นเพราะนี่มันคือตัวกระตุ้นเราเป็นภาษาที่มากระตุ้นละแล้วอารมณ์เราก็ไปทางนี้แหละจิตนี่มันชอบเลยอันไหนมันดึงแรงๆมันจะไปสวยอารมณ์หยุด
1: เจ้าค่ะ
0: หยุดด้วยสติสัมปชัญญะก่อนหยุดเสร็จแล้วทำไงไปตรงนั้นไปตรงไหนจินตนาการคิดเลยนะนี่คิดนี่เป็นอะไรวิตกวิจารคิดถึงอะไรเหตุการณ์ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะดีมากผมเพื่อนคนนี้เราไม่เคยเจอถึง30 ปีบางคนอาจจะอายุ15ใช่ไหมก็จะไม่มี30 ปีแล้วเขาจะแค่ว่าอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ญาติหรือใครที่เรารักแล้วเราเจอแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเราดีใจกับเขาดีใจที่ได้เจอหรือฟังเรื่องตรงนี้ก็ได้เอาของคนอื่นก็ได้สมมติเราอายุไม่ถึง30 ปีแต่เราเห็นคุณแม่คุณพ่ออะไรที่เจอเพื่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่านี่วันนี้เจอเพื่อนเนี่ยโหดีใจมากเลยเอาเหตุการณ์นั้นก็ได้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราจะมีมุทิตาเกิดขึ้นในจิตใจเรามากก็ตามน้อยก็ตามนะอยู่ที่ว่าเรื่องราวตรงนั้นคุณคิดได้ขนาดไหนหรือวิตกวิจารณ์นั้นคุณมีพลังขนาดไหนที่จะทำให้มุทิตาในจิตของคุณเนี่ยมีพลังตามขึ้นนั้นได้พอมีพลังขึ้นตรงมุทิตาอย่างนี้แล้วทำไงนึกถึงคนนี้คนที่ทำให้เรามีริษยาเนี่ยแหละอิจฉาเนี่ยแหละเอาเข้ามาเลยด้วยอารมณ์ที่เรามีมุทิตาอยู่นะเอาเข้ามาเลยแต่ตรงนี้คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ก็คือแผ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายผ่านบุคคลนี้ไปเลยแผ่อะไรนะมุทิตาพอเราเห็นเขาเนี่ยเราก็จะคลายความอิจฉาริษยาลงไปได้ที่มันก็อยู่ที่ว่าพลังมุทิตาคุณน่ะมันมากไหมมันบ่อยไหมแต่คุณแผ่มุทิตาให้คนนี้เขาอยู่เรื่อยไหมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆไอ้ความอิจฉาริษยามันจะมาลายหายไปมันจะสู้ไม่ได้นั่นนี่คือวิธีแก้นั่นเองเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาสักษาตอบปัญหาธรรมะและก็ให้แง่คิดดีๆกับเราจึงดิฉันเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องในการตอบของท่านนั้นเนี่ยเรานำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือเรียกว่าพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านจะสามารถตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาตอบปัญหาธรรมะข้อขัดข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรวมทั้งตัวท่านเองถ้ามีอะไรก็เขียนเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
9: นายพรวิทย์ศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ธีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟสอนุก้าเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสนพมมารายงาน
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
10: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่าเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานรวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่าง ดยให้ผู้ร่วม งานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
11: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ครับ
1: พบกันกับข่าวยามเช้าค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะทุกวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในตอนเช้าค่ะทั้งทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: คอ
1: ีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับแล้วก็ที่เพจข่าวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์ทั้งสองเพจเลยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่นทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรนะครับเดี๋ยวน้องป่าก็จะขึ้นด้วยอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศหอกระจายข่าวด้วยนะครับเตรียมติดตามกับปีคล้องร้องข่าวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับข่าวสารมากมายครับมาได้เรียงกันนะตั้งแต่ในช่วงของการประกาศผลผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาก็มีเรื่องราวตามมานะครับรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะต้องมีการไปอุทธรณ์สำหรับผู้ที่อาจจะต้องมีการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยค
1: ิ
0: ดว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่ว่ามีการตกหล่นหรือว่ารัฐบาลมีการประเมินผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหลักฐานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆนะครับที่มีการออกมาเพิ่มเติมอย่างกรณีของในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับ60-40ที่สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนไปนะสำหรับการเรียกว่าเป็นการเยียวยาอีกหนึ่งโครงการในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราดูบอลไปพร้อมกับทางพี่ป๋องสุภฤกษ์ทองฤดีนะครับแล้วก็พี่สายชนนีสังวันนี้มาร่วมเป็นทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วผลที่3ของการชิงฟุตบอลโลกนะครับน้องป่านฟุตบอลโลกครั้งใหม่เนี่ยคือฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีการชิงที่3นะครับชิงอันดับ3ไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเข้าไปคือกำลังแข่งขันดูเดือดเลยนะครับช่วงสุดท้ายของการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับชนะไปนะครับ6-4อังกฤษได้ไป6ประตูนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสได้ไป4ประตูแสดงว่าอังกฤษก็ได้เป็นที่3ในฟุตบอลโลก2026นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็จะมีสเปนนะครับแข่งขันกับอาร์เจนตินานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับฟุตบอลโลก2026คู่ชิงชนะเลิศก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ตอนนี้นะคะเตรียมทุกแมตช์นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับแชมป์โลกนะคะฟุตบอลโลกปี2026
0: ใช่แล้วครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะยังไงดูบอลช่วงถ้าแมตช์ดึกๆนะก
0: ็
1: เตรียมด้วยนะพรุ่งนี้เผื่อทำงานอะไรยังไง
0: มาทันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าถึงเช้าแล้วก็อาบน้ำมาเลย
1: นะ ติดตามข่าวสารกันนะคะเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศเนาะเรื่องของพยากรณ์อากาศยังต้องติดตามกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฝนน้อยลงนะคะฝนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็อาจจะมีหนักบ้างที่ภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงภาคเหนือช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการ เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะออกประกาศเมื่อเช้าเลย 6:00 นก็คือประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสาน 20% ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางนะคะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ30% 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยก็เดาไม่ได้นะว่าเขาจะตกช่วงไหนวันไหนนะคะ
0: นะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการให้อย่างเรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องบอลโลกไปนะครับโอ้โหมีคนทายกันเข้ามาสเปนหรือว่าจะเป็นอะไรนะอาร์เจนตินานะครับอันนี้พี่ดนเนี่ยบอกว่าสเปนแน่นอนใครเชียร์ใครใครอยากจะร่วมทายผลบอลโลกกับพวกเรานะครับก็ทายกันเข้ามาได
1: ้คุยกันมาได้
0: สเปนอาร์เจนตินาสองประเทศนี้แหละนะครับแต่เราไม่ได้มีการชิงรางวัลเหมือนหลายหลากหลายหลากหลายสำนักข่าวนะ
1: ก็มีหลากหลายสำนักข่าวนะที่เขาออกมาจะชิงรางวัลแต่ว่าก็ยังไงก็ได้นะเอาให้ถูกกฎหมายแล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้พี่พรพนาบอกว่าสวัสดีเช้านี้นะคะพิธีกรคู่หูสำหรับถนนดนตรีก็มาเจอกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพ
1: ี่
0: พรพนานะครับแล้วก็โอ้โหสวัสดีน้องป่าน้องโดนัทด้วยสุขกายสุขใจทั้งสองท่านจากป้าวันดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่จำลองบอกว่าสวัสดียามเช้าวันนี้รับฟังที่วัดเผาเคืองนะครับวัดเผาเคืองที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเสียงชัดเจนดีอากาศนี้อากาศเช้านี้ดีนะครับโอ้โหป้าไม่รู้ป้าไม่ดูบอลนะ
1: ไม่เป็นไรติดตามข่าวยามเช้าก็ได้
0: ติดตามได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการมาอัปเดตนะคุณพืชแก้วพิบูลเนี่ยเขาชอบติดตามมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็เป็นภารกิจที่ไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ไปหาลู่ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการผลักดันสินค้าไทยให้ไปทำการตลาดที่ฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister Thai Privateเซกเตอร์ลันเชียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการร่วมกับผู้บริหารต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับกว่า140คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะครับจากอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อวานนี้ไปพูดคุยกันที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านนายกบอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยทางรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้ประเทศและก็ภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลครับขอให้ภาคเอกชนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการเป็นลู่ทางในการลงทุนให้เอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดรวมถึงไม่เพียงแค่ในตลาดจีนนะครับก็คือจะมุ่งต่อไปยังตลาดโลกเลยนะครับซึ่งช่วงท้ายท่านนายกก็มีการกล่าวขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนของไทยทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศและก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะครับแล้วก็มีการย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนเนี่ยคือผู้สร้างความสำเร็จหากเราทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยกันเป้าหมายเดียวกันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นประโยคที่ทางท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการไทยภาคเอกชนในประเทศจีนแล้วก็จริงๆนะถ้าสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในจีนถ้าสมมติว่าเราแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานรากเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะไปถึงเวิลด์ไวด์ระดับโลกเป็นเรื่องที่เราทำได้แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมภาคเอกชนนะครับที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่วันที่17ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบใหม่ที่มีการลงทะเบียนใครได้สิทธิ์บ้างนะคะใครไม่ได้สิทธิ์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ได้สิทธิ์เนี่ย ก็โอเคเนาะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ
0: ์ครับ
1: ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้
0: อาจจะมีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับอย
1: ่
0: างกรณีที่คุณมีชื่อในการจดทะเบียนรถยนต
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีรถยนต์มากกว่า1คันนะครับก็กลายเป็นว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ตรงกับในรอบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะทำยังไงว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไห
1: ม
0: หรือว่าอาจจะต้องได้รับการเยียวยาไทยช่วยไทยพาสแทน
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะเขาเริ่มเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็แก้ไขข้อที่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะสามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางนะคะที่รัฐบาลเตรียมอำนวยความสะดวกเอาไว้ก็จะมีทางแอปของโครงการนะคะก็จะมีเซิร์ชได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะคะสามารถดำเนินการผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้นะคะทั้งกรุงไทยออมสินธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะเลือกเอาได้เลยผ่านทั้ง5ช่องทางนะคะที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะถ้าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าบางทีเอกสารตกหล่นหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องดำเนินการด้วยตนเองนะคะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคมนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสิทธิ์ในการพิจารณาได้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนท่านรองโฆษกนะคะท่านก็ยังบอกว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยผู้ขอทบทวนเนี่ยยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเช่นเดิมนะคะซึ่งหลักเกณฑ์โครงการเนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะก่อนหน้านี
0: ้
1: เขามีการยกเลิกนะเรื่องของกฎเกณฑ์ในการนำชื่อบิดาบรรดาไปลดหย่อนภาษีอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้แล้ว
0: หรือว่าผู้ที่เป็นหนี้เกษตรกร
1: ถูกต้องไม่นับรวมด้วย
0: ก็ไม่นับรวมตรงนี้ไปนะครับก็เป็นเกณฑ์ใหม
1: ่
0: นะสำหรับปีนี้นะครับที่จะต้องเอามาพิจารณากันแล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่หลุดสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะครับรัฐบาลก็จะมีโครงการใหม่มาสนับสนุนตรงนี้แทนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับว่าคนเก่าเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกระทรวงการคลังก็จะให้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40แทนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายน2เดือนนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่ายังไม่ทอดทิ้งกันนะครับเยียวยากันไปนะครับโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดระบบให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์กันนะครับก็มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไปยืนยันสิทธิ์ซึ่งก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นั้นนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได
1: ้
0: นะครับก็จะต้องไปกดรับสิทธิ์กันซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่ได้มีการเปิดให้กดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะต้องมีการประชุมกันลงมติกันก่อนนะครับยังมีเวลาในส่วนของอีกประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: นะครับในการที่จะรอสำหรับการทำระบบต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถยังใช้ได้นะ
1: นะ
0: ครับ1,000บาทนะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนำบัตรของตัวเองเนี่ย ไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าธงฟ้าร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐกันได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่ายังช่วยเหลือกันนะรัฐบาลก็ยังมีการส่งเสริมเยียวยาในช่วงของที่เรียกว่าข้าวของแพงอยู่นะค่าครองชีพที่จะต้องปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราต้องดูว่าสิทธิ์ในรอบนี้กับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะครับ
1: ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยติดตามเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคือหลายคนก็บอกว่า เหตุผลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์หรืออะไรก็ตามนะคะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลดูความเป็นจริงหน่อยหมายถึงว่าคือก็อาจจะมีรถยนต์แต่ว่าในสภาพความเป็นอยู่อะค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเดือนละ300เนี่ยอาจจะดูน้อยนะแต่มันช่วยชีวิตเขาได้เยอะเลยอยากจะให้ทบทวนสิทธิ์ลองดูชีวิตความเป็นจริงหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ใดๆก็ตามนะคือทางรัฐบาลเขาก็มีเกณฑ์ในการที่จะดูคุณสมบัตินะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะคืออาจจะตกหล่นตรงไหนหรืออาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้ท่านที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ขอพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่หน่อยว่าเราเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าเกณฑ์จริงๆนะให้รัฐบาลทบทวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
0: หลายคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้รัฐบาลก็ต้องเอาไปรับฟังนะครับนี่อย่างพี่สุกลสกลนะครับบอกว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ารัฐแจ้งว่ามีรถยนต
1: ์
0: งงไหมเพราะผมไม่เคยมีรถยนต์เลยแย่มากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่มีคน
1: อาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
0: มีคนเอาชื่อของพี่สกลเนี่ยไปจดทะเบียนหรือเปล่าต้องไปเช็คนะเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันนะน้องป่านนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับว่าผู้ที่อาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือว่าเอาชื่อเราเนี่ยไปจดทะเบียนรถยนต์ทำให้เราคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูน้องน้องป่านเนาะ
1: ใช่
0: นะครับนะที่ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะก็มีการมอบหมายนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะคะไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยไม่เคยมี
0: ครับ
1: คือเราก็เลยถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามีการครอบครองรถยนต์นะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเปิดจุดรับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะทั้งนี้ค่ะจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือเขากำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองนะคะยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 ซีซีนะคะรถ3 ล้อรถ4 ล้อเล็กรับจ้างนะคะหรือว่ารถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1 คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะจากการรับคำร้องเบื้องต้นเนี่ยคือพบหลายปัญหาเลยอย่างเช่นบางรายเนี่ยเคยมีรถยนต์แล้วขายเคยมีรถยนต์แล้ว
0: แต่ว่าไม่ไปโอนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่ว่ารถแบบเป็นโอนลอยๆอ่ะคือยังไม่มีชื่อเจ้าของ
0: ยังไม่ได้เอาไปทำเป็นการโอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นตามระบบ
1: นั่นแหละตรงนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็บางรายเนี่ยรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่อัปเดตไงมันยังไม่มีการปรับปรุงแบบนี้นะคะบางรายขายรถให้ญาติแต่ว่าไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นญาติกันตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์นะ
0: ค
1: ือหรือว่าถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะคือเหตุผลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี
0: ่
1: ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีเหตุผลที่กล่าวมาไหมในเรื่องของรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้น่ะทางกรมการขนส่งทางบกนะคะประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะนำปัญหารวบรวมเสนอต่อกระทรวงการคลังนะคะโดยด่วนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขนะคะย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่นะคะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถขอคำแนะนำได้ฟรีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างที่บอกเลยนะคะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ5 ช่องทางด้วยกันนะคะจนถึงสิ้นเดือนแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปยื่นผ่านทางธนาคารของรัฐ5 แห่งได้เลยนะคะไปตรวจสอบได้นะกับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าเอเรื่องของรถยนต์เนี่ยทำไมเราถึงโดนตัดสิทธิ์มันเป็นในกรณีไหนกันแน่นะคะจะได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังเขาพิจารณาเกณฑ์ใหม่
0: ถูกต้องไปตรวจสอบฟรีนะครับจะได้เป็นการเช็คสิทธิ์ของเราด้วยนะครับสำหรับ หรับการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เนี่ยสามารถไปทำตอนนี้ได้ไหมจริงๆคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าหมดเกณฑ์แล้ว
1: หมดเวลา
0: ไปแล้วเราก็มีการย้ำเตือนกันตลอดนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หลากหลายคนก็มีการสะท้อนกันออกมานะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องบอกว่าเกณฑ์ในรอบนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเกณฑ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมีการเข้ากับตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราไหมนะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นการเยียวยาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเติมคนละครึ่งพาสถ้าสมมติว่าได้รับการเยียวยาแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็เติมมาการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงินมันก็จะมีการย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะดูแบบอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลายๆคนปัจจัยก็แตกต่างกันไปนะก็เข้าใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสิทธิ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ต่างๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปยื่นในส่วนของการอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคม2569น้องปานบอกไปก็เช่นเดียวกันนะครับกรมการขนส่งทางบกยังเปิดให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรถฟรีนะครับจะได้เอามาเป็นหลักฐานในการยืนยันอุทธรณ์กันอีกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวย้ำเช้าแล้วก็ช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูนครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridge ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับ ที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแล้วครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้300,000ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35% ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด AB นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรด D ครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจ ยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5,400,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า5,400,000 คนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60/40ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2เดือนครับสิงหากันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60/40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งละครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับ

ธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวดีของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขบัณฑิตจบใหม่ตกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:54 นะครับกับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับยังอยู่กับโดนัทแล้วก็สายป่านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงสะท้อนสำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมาก
1: ๆถูกต้อง
0: นะครับทั้งในช่องข่าวยามเช้านะครับเพจข่าวยามเช้ารวมถึง TikTok ของพวกเราด้วยนะครับทั้งโดนัทแล้วก็สายป่านเองนะครับก็อย่างที่บอกคือประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายคนนะครับก็มีการบอกข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบางคนเนี่ยก็คือมีบอกว่ามีการมีสินเชื่
1: อ
0: เกิน 100,000 บาทก็คือโดนตัดนะโดนตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปมีรถยนต์แล้วก็ไม่ได้มีขายรถไปแล้วบ้างล่ะนะครับอะไรหลายๆอย่างคือหลากหลายเหตุผลนะครับที่ทางหลายๆท่านเนี่ยก็ได้รับมานะแต่จริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยคือมันอยู่ในช่วงของการยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเหตุผลว่าเหตุผลเนี่ยขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะได้แก้แล้วเราก็จะได้ไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้อุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรอผลอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังยืนยันนะว่าบัตรสวัสดิการ

0: แห่งรัฐเนี่ยเป็นการคัดกรองคนที่จนจริงๆเป็นตัวจริงที่จนเนี่ยแล้วก็ยอมรับว่ามีอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับประชาชนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีการร้องเรียนแล้วก็มีการเรียกร้องมีความคิดเห็นหลากหลายเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังครับคุณลวรนแสงสนิทนะครับมีการเปิดเผยว่าจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้นะครับปี2569เนี่ยก็ผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับ18ล้านกว่าคนก็ผ่านไปแค่9ล้าน5แสนคนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับขอให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถลดข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตได้เกี่ยวกับประเด็นการกระจายสิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือว่ากรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยกลับได้สิทธิ์กันทั้งบ้านนะครับคุณลวรนกล่าวว่าในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้จนที่สุดนั้นในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วและก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการที่ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายตามลำดับต่อไปนะครับเช่นมีการประสานกับทางกระทรวงพม.แล้วก็ในส่วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดูแลกลุ่มเปราะบางประชาชนที่มีความยากจนที่สุดเป็นระดับแรกก่อนนะครับวันนี้รัฐบาลเจอตัวท่านหมดแล้วนะครับก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็ลดหลั่นกันไปเช่นในส่วนของพม.จปท.ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยขอให้เป็นกลุ่มที่ดูแลคนที่จนที่สุดนะครับอันนี้ทางคุณลวรนก็มีการกล่าวไว้นะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณลวรนยังบอกอีกว่าไอ้ความแม่นยำในการคัดกรองสิทธิ์เนี่ยคือยอมรับเลยว่า18ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็มองว่าในมุมนึงก็เป็นมุมที่ดีนะที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโอกาสตรงนี้ในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีการนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทโนมินีถือครองที่ดินรถยนต์หรือเปล่านะคะหรือการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปถูกใช้เป็นบัญชีม้านะคะแต่ถ้ามันเป็นชื่อเราอะนะตรงเนี้ยมันก็น่าสงสัยนะคะก็มีหลายท่านนะที่เป็นเสียงสะท้อนเนี่ยอย่างบางท่านที่วันนั้นที่มีการออกมาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันเงินฝากในบัญชี 100,000 บาทอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เงินก้อน 100,000 บาทเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ตอนจัดงานศพตนเองไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานนะคะไม่มีรายได้ยังต้องอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็ไม่มีที่ดินด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันหรือเปล่านะคะส่วนอีกท่านนึงเขาบอกว่าเดินทางมายื่นอุทธรณ์หลังจากถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีฉลากออมสินนะฉลากธกส.ซื้อเก็บไว้นานแล้วแทบจะลืมแล้วแหละว่ามีอยู่นะคะแต่ว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้พิจารณาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ต้องออกมาสื่อสารกับประชาชนในกรณีเกณฑ์ต่างๆนะคะให้ชัดเจนนะคะ
0: นี่มีคุณชัยหน้าถามมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้ไปสมัครที่ธนาคารใช่ไหมเขาจะทำให้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าประกาศผลออกมาว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยพลัสมาเรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์แทนนะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะมีการประกาศอย่างชัดเจนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวยามเช้าพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วรวมถึงทีมงานด้วยนะครับส่งต่อให้กับพี่นุ่มนิ่มคณิษฐาแล้วก็พี่เฟิร์สธราวุฒินะครับสำหรับข่าวภาค 7:00 นวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.